0: ตั้งข้อสันนิษฐานว่าการที่เรามีวัดรอบกรุงเยอะเนี่ยพอถึงตอนสงครามกับพม่าเนี่ยเราเสียเปรียบนั้นในทางยุทธศาสตร์
1: เท่ากับมีที่ให้มันพักเลยนะครับ
0: ใช่เท่ากับมีที่ให้พม่าพักนะฮะเพราะนั้นพม่าเนี่ยจะผ่อนม้าผ่อนช้างเนี่ยนะฮะขึ้นเนินนะฮะเสร็จแล้วพม่าเนี่ยก็ปล่อยเรือแพเรือแพเป็นจำนวนมหาศาลเลยที่ถูกปล่อยมาจากหูเมืองเหนือซึ่งพม่ายึดไว้แล้วผ่อนผู้คนขึ้นแพนะฮะเพราะฉะนั้นคนเรือนหมื่นมันไปตรงไหนเนี่ยส่วนนึงมันขึ้นเนินอีกส่วนมันขึ้นแพ
1: โอ้มันเล่นลบบทแบบบนทะเลเลยนะอาจารย์อย่างนี้เหมือนกับวันเดอร์เวิลด์ไอ้นั่นอะไรวอเตอร์เวิลด์อาจารย
0: ์อย่างนั้นคุณวีระคล้ายๆอย่างน
1: ั้นน้ำมันท่วมหมดมันก็ต้องอยู่บนเรือใช่ไหมไม่งั้นตาย
0: แล้วพวกก็เอาไอ้เรือแพเนี่ยดักเส้นทางสำคัญรอบกรุงไม่ให้เราหนีออกไป
1: นี่เนี่ยคือพออาจารย์พูดอย่างนี้ไทยผมนึกก่อนเลยผมก็สงสัยว่าทัพพม่ามันจะน้อยแล้วถ้าเกิดน้ำมันท่วมล้อมยุยาหมดเนี่ยมันจะไปอยู่กันตรงไหนส่วนหนึ่งอยู่วัดที่เป็นเนินอีกส่วนหนึ่งก็ขึ้นแพไป
0: อีกส่วนหนึ่งขึ้นแพไปขึ้นเรือเพราะฉะนั้นในช่วงตรงนี้เนี่ยนะฮะจึงเกิดการเปิดศึกใน
1: ทางน้ำ
0: เปิดศึกทางน้ำ
1: ยุทธนาวีสมัยนั้น
0: นะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอย่างพระยาเพชรบุรีก็ดีนะฮะพระยาตากก็ดีก็เข้าไปมีส่วนนะฮะในเรื่องยุทธนาวีด้วยนะฮะมากบ้างน้อยบ้างนะฮะ
1: แต่ว่ามีการสู้รบกันปะปายเท่าที่ผมอ่านในพงศาวดารทางน้ำเนี่ยมีหลังช่วงนั้นมันมีรบกันบ้างแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปสลับกันมา
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเอาเรือออกรบเนี่ยนะฮะพม่าจะทำสงครามศึกตนาบก็มักจะได้ชัยเราด้วยนะฮะเขาเล่าว่ามีเรืออยู่ลำหนึ่งนะมีนายทัพเราถ้าจำไม่ผิดรู้สึกหลักฐานพม่าจะออกชื่อว่าออกยาตาลหรืออะไรเนี่ยสักอย่างหนึ่งนะคุณวีระลองหลับตานึกภาพว่าเรือที่ใช้รบเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทนะประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นประเภทเรือชัยหรือเรือพิฆาตเรือชัยหรือเรือพิฆาตเนี่ยมันเป็นเรือยาวเหมือนเรือที่ใช้ในการพระราชพิธี
1: เรือใหญ่เรือยาว
0: ฮะเรือยาวฮะเรือยาว
1: เรือยาว
0: แล้วอาศัยฝีจักจำนวนฝีพายนะฮะที่อยู่บนเรือนะครับไอเรือยาวอย่างนี้เป็นเรือรบนะฮะบ่อยครั้งเนี่ยเรือยาวประเภทนี้เนี่ยเราจะเอาปืนใหญ่เนี่ยติดอยู่หน้าเรือด้วย
1: ไล่ยิงเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะเรืออย่างนี้เนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพระมหาจักรพรรดิละกลางอยุธยาไม่ใช่จะเพิ่งมีนี่เป็นเรือประเภทหนึ่งนะฮะเรืออีกประเภทหนึ่งเนี่ยที่หลักฐานพม่าพูดถึงมันออกประมาณสัมปันหรือสัมเภานะฮะเรือพวกนี้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่พอที่จะเอาปืนใหญ่ขึ้นได
1: ้
0: นะฮะเพราะนั้นเรือทั้งสองประเภทเนี่ยถูกนำมาใช้รบเอานะทีนี้มีการเล่ากันถึงฉากรบ
1: ว่าน่ะ
0: ฉากรบนะฮะในน้ำเพราะว่าหลักฐานในพงศาวดารพม่าเนี่ยพูดถึงว่ามีนายทัพของไทยคนหนึ่งเนี่ยนะฮะแกพุ่งเรือเนี่ยเข้าแกคุมเรือเข้าไปจะลบกับเปลือกพม่าและแกก็วิ่งอยู่บนเรือเนี่ยนะนะฮะคอยให้สัญญาณคอยอะไรต่ออะไรนะฮะพอเรือแกขึ้นแกเห็นเรือพม่ามาแกก็วิ่งเรือเข้าหาเรือพม่าเรือยังไม่ทันถึงกันเลยแกกระโดดขึ้นฟันพม่า
1: โอ้โห
0: นะกระโดดขึ้นฟันพม่าปรากฏว่าพม่ามันยิงแก
1: โอ้โหตู้มันกระโดดยังไงให้เขายิงอีก
0: ยิงแกและจับแกได้ไม
1: ่
0: รู้คนนี้ตายป่ะแต่ว่าถูกยิงและถูกจับไปเลย
1: โอ้นี่ห้าวเกินจานอย่างเงี้ย
0: โอ้โหมันมากคือมันเห็นภาพไอ้ทำนองนี้นะฮะว่า
1: ว
0: ันนี้นี่คือบรรยากาศของการช่วงที่น้ำหลากนะฮะแล้วก็นะฮะเกิด
1: เราก็ประมาณสักตุลาพฤศจิกาได้ไหมอาจารย
0: ์ตุลาพฤศจิกาไปเรื่อยนะฮะจนกระทั่งเข้ามกราก็ประมาณนี
1: ้ค
0: ือช่วงที่น้ำหลากเนี่ยแปลกนะหลักฐานพม่าเนี่ยมันพูดถึงเรื่องหนึ่งซึ่งผมยังสงสัยมันเป็นไปได้หรือเปล่าคือมันบอกว่าช่วงที่น้ำหลากเนี่ยไอ้ข้าวเนี่ยมันงอกขึ้นมาเพราะนาอยุธยาเนี่ยมันเป็นนาหวานไม่ใช่นาดำนะฮะ
1: ข้าวก็หนีน้ำขึ้นมาอาจารย
0: ์มันเป็นข้าวประเภทพันธุ์พ้นน้ำทางการเกษตรเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นข้าวพันธุ์ผิ่นแก้วนะฮะแล้วมันจะโตเร็วมากและชูรวงเหนือน้ำให้พม่าบอกว่าพอถึงช่วงน้ำหลากเนี่ยก็มีข้าวฮะนะฮะซึ่งอาจจะมีส่วนได
1: ้อันนี้จริงอาจารย์ผมจะเล่าเสริมให้อาจารย์มันนี้จริงที่บังกลาเทศนะอาจารย์นะต้นข้าวเนี่ยสูงประมาณ3เมตรเศษนะฮะที่บังกลาเทศที่มีมรสุมเนี่ยต้นข้าวที่เขาปลูกเนี่ยสูงหนีน้ำทันนะอาจารย
0: ์
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างนี้เป็นไปได้
0: ใช่และเสร็จแล้วมันก็เป็นช่วงที่ปลาลงช่วงนี้นะเพราะฉะนั้น พม่าซึ่งล้อมกรุงอยู
1: ่ไม่มีขาดอาหารเลย
0: มันไม่ขาดอาหาร
1: ม
0: ันไม่ขาดอาหารแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังปิดล้อมไม่ให้เราออกไปได
1: ้

0: นี่คือสภาพที่เกิดขึ้น
1: เอาล่ะ
0: เห็น
1: ครับผมเอาล่ะคราวนี้อาจารย์นะคราวนี้เอาเป็นว่าเราผ่านช่วงปิดล้อมเรามาถึงช่วงน้ำหลากมีการสู้รบกันปะปลายตามสมควรแล้วจะเป็นช่วงสุดท้ายละพอน้ำเริ่มลดละคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยว่าต่อนะอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: เอาละครับตอนนี้น้ำเอาเป็นว่าน้ำลดแล้วนะครับอาจารย์
0: น้ำเริ่มลด
1: น้ำเริ่มลดละเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่ออาจารย
0: ์ครับคือพอน้ำเริ่มลดเนี่ยนะฮะสถานการณ์มันก็บ่งชี้ว่าเรานับแพ้แน่
1: แพ้แน่แม่พูดไม่ให้ความหวังอะไรเลยนะ
0: ฮะเรานับแพ้แน่เพราะฉะนั้นเราเห็นความเคลื่อนไหวประการหนึ่งนะฮะทางอยุธยาเนี่ยได้ส่งทูตออกมาเจรจาขอสงบศึกนะฮะแต่ว่าทางพม่าไม่ยอม
1: อันนี้ก็เขียนไว้ในทั้งหลักฐานไทยหลักฐานพม่า
0: อันนี้เขียนไว้ในหลักฐานพม่า
1: หลักฐานไทยไม่มี
0: นะฮะหลักฐานไทยเนี่ยผมไม่ได้เห็นใน
1: ผมไม่เห็นไม
0: ่ต้องเช็คดูนะฮะ
1: ขอเจรจาอย่าศึก
0: พม่าเนี่ยส่งมาบอกขอเจรจาอย่าศึกนะฮะแต่ว่าพม่าเนี่ยไม่ยอม
1: ไม่ยอม
0: ในเรื่องนี้นะฮะทีนี้หลักฐานพม่าเนี่ยก็น่าสนใจบอกว่าหลังจากทูตไทยกลับไปได้5วันมหานรทาก็ป่วยถึงเสียชีวิตนี่ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เกิดภาพในทำนองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพพม่า
1: เราไปวางยาพิษมันว่ะอาจารย
0: ์คือไม่แน่5วันที่ออกไปแน่นะนะฮะแต่ว่ามันเกิดคำนินทามาและพวกฝรั่งเนี่ยมันจับเอามาเขียนนะฮะว่าสงสัยไอ้เจ้าเนเมียวเนี่ยวางยาพิษหรือเปล่าไม่รู้ได้คือเกิดเป็นก๊อสซิปกันขึ้นมา
1: ก๊อสซิปก๊อสซิป
0: เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ทัพจะยกมาสองทางแต่คนที่มีอำนาจสิทธิ์ขาดเนี่ยคือมหานรทาแกเป็นต้นคิดวางแผนในต่อไปต่างๆสารพัดนะฮะนี่เราก็เกิดความคิดในทำนองว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นมหานรทาตายปั๊บเนเมียวก็ใหญ่อยู่ผู้เดียวปรากฏไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เพราะว่าทางพระเจ้ามังระเนี่ยส่งแม่ทัพมาแทนมหานรทาอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อเมงเยเมงละอุสนา
1: อ
0: ันนี้เป็นเจ้าเมืองมอตมะ
1: เวรกรรมจำไม่ได้ขออีกที
0: เมงเยเมงละอุสนาม
1: าว่าต่อเลยการอย่าไปแปลด้วยมันแปลว่าอะไรนะ
0: ไม่ฮะนะฮะอันนี้เป็นนายทัพก็เป็นเจ้าเมืองมอตมะบอกว่ามาแทนมหานรทาแล้วก็มามีอำนาจสิทธิ์ขาดนะฮะของกองทัพที่ยกมาทางเส้นทวายและแกก็นำทหารมาเสริมอีก 3,000 แต่ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจคือเริ่มมีคำสั่งจากพระเจ้ามังละลงมาบอกว่าให้ไอ้เจ้าเนมิลเสหบดีเนี่ยรีบทำการให้เสร็จซะเร็วๆเพราะว่าพม่าเริ่มติดศึกจีนละเริ่มติดศึกจีนละนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้อาการตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นอาการที่เนมิลจะต้องเริ่มคิดแล้วล่ะว่าถึงตรงนี้เนี่ยจังหวะนี้จะต้องเริ่มปล้นค่ายให้ได้นะฮะจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่พม่าจะเริ่มเข้าปล้นค่ายที่ล้อมกรุงอยู
1: ่
0: นะฮะซึ่งมันก็ค่อยตีไปทีละค่ายสองค่าย
1: คือน้ำลดดินพอจะเดินได้ละอาจารย
0: ์เข้าตีเลยนะฮะไอ้ทางเราก็เริ่มอ่อนแอถอยมั่งอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าความอดอยากเนี่ยมันมาเยือนแล้วล่ะตอนนี้นะฮะข้าวหม้อหนึ่งเนี่ยบางทีต้องแบ่งกัน20คน
1: โอ้โห
0: นะฮะคือภาวะอดอยากนี่เข้ามาแล้วเพราะคิดถึงว่าคนเรือนแสนเนี่ยจะเอาข้าวปลาอาหารอะไรกันเลี้ยงไหวแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะพม่าเริ่มที่จะเข้ามาตีทางที่เป็นหลักเลยนะฮะคือทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ตะวันออกเฉียงเหนือผมกำลังนึกภาพ
0: มาเข้ามาทางตรงวังหน้าอะไรเกี่ยวกับมันทางหัวรอ
1: ตรงนั้นรู้สึกว่าร่องน้ำมันไม่ค่อยหนาไม่ค่อยกว้างเท่าไหร
0: ่ใช่นะฮะและยังมีไอ้ทำนบไอ้ตัวทำนบรอเนี่ยกั้นอย
1: ู
0: ่ทีนี้คุณวิรักษ์คงสงสัยว่ามันข้ามมาขุดอุโมงค์ได้ยังไง
1: เออใช่นี่
0: นะมันข้ามมาขุดอุโมงค์ได้ไงคือว่าการทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันต้องวางแผนเป็นชั้นนะฮะน
1: ี่
0: แหละอันดับแรกเนี่ยมันต้องเข้าปล้นค่ายในบริเวณนั้นให้ได้ก่อน
1: ม
0: ันก็เข้ามาปล้นค่ายแล้วมาปลูกค่ายใหญ่อยู่3ค่าย
1: คือ
0: นะฮะไอ้ค่ายใหญ่อยู่นั้นอยู่ประมาณวัดมนตบวัด3วิหารเลยเนี่ยตรงเนี่ยนะฮะตรงฝั่งตรงข้ามหัวหลอนประมาณนั้นเสร็จแล้วมันก็ทำสะพานเรือเข้ามาตรงหัวหลอนเพื่อจะผ่อนคนเนี่ยเข้ามาส่วนไอ้ค่ายที่ตั้งอยู่เนี่ยก็ยิงปืนคุ้มกันเห็นไหมให้การคุ้มกันนะฮะนี่ไอ้ตรงนั้นก็คงประมาณซัดกับป้อมมหาชัยอะไรเราพอดีนะฮะตรงนั้นเนี่ยมีหลักฐานของฝ่ายไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าเรามีการส่งนายทัพเนี่ยออกตีค่ายพม่าคือคล้ายๆกับ

0: กัดฟันสู้วะคราวนี้นะฮะคือถ้าสมมติว่าไม่นั่นเนี่ยก็ลำบากนะฮะก็พระเจ้าเอกทัตเนี่ยก็ส่งนายทัพออกไปนะฮะเข้าใจว่าจะชื่อว่าพระมหามนตรีนะฮะเอาพลออกไปพระมหามนตรีนี่ไปลบเด็ดขาดคือสามารถที่จะปล้นค่ายพม่าทั้ง3ค่ายเนี่ยได
1: ้
0: นะฮะที่ล้อมเราอยู่ตรงนั้นได้แต่แล้วพม่าก็หนุนเนืองเข้ามาใหม
1: ่
0: จนตีไอ้ค่าย3ค่ายนั้นคืนได
1: ้
0: ทีนี้หลักการมันอย่างนี้คุณวีระคือพอพม่ามายึดค่ายตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องยิงปืนเข้ามาเพื่อให้การคุ้มกันไอ้คนที่มันจะไปขุดลากกำแพงนะฮะไอ้คนที่จะไปขุดลากกำแพงเนี่ยมันต้องทำสะพานข้ามมาแต่ว่ามันทำข้ามมาตรงจุดที่มีหัวรออยู่แล้วเห็นไหมฮะมันก็ไม่ได้ถึงกับลำบากนักพอข้ามสะพานข้ามมาปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็ขุดอุโมงค์เป็น2แบบนะอุโมงค์แบบหนึ่งเนี่ยคุณวีระมันขุดเข้าไปให้อยู่ใต้รากของ
1: กำแพง
0: พอดีแล้วขยายแนวออกแล้วขยายแนวออกแล้วก็เอาพวกเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยลงสูงนะฮะมีกำแพงมีแนวอุโมงค์อีก 2-3 อุโมงค์ที่ไม่ได้ขุดมาหยุดที่ใต้รากกำแพงแต่ขุดลอดใต้รากกำแพงไปอยู่อีกฟากหนึ่งนะฮะ
1: แสดงว่ามันขุดย้อนลงไปใต้กำแพงแล้วมาโผล่ในเขตพระในเขตกำแพงเมืองแล้ว
0: แต่ว่าไม่โผล่
1: ไม่โผล่
0: เก็บหน้าดินไว
1: ้อ๋อหน้า
0: เก็บเพราะว่า
1: ไอ้พวกนี้เหมือนจิ้งหรีดนะจ๊ะนะ
0: เพราะว่าการที่จะบุกเข้าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องบุกเข้าพร้อมกันนะฮะมันถึงจะได้ผลหมายความว่าคือการตีเนี่ยมันต้องมีการสนับสนุนกันระหว่างปืนที่ยิงโสมรอบพระนครเลยแล้วกำลังที่บุกเข้าตี
1: แปลว่ายิงเนี่ยผู้ปูพรมเพื่อเปิดพื้นที
0: ่ใช่
1: ไอ้คนที่ขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ทีละไม่มากนะจารย์เพราะว่ามันขุดอุโมงค์มาเนี่ย
0: ถูกครับเพราะว่าสภาพมันจะเป็นงี้นะครับคุณวีระ
1: ค
0: ือปืนจากไอ้ค่ายที่พม่าสร้างอยู่เนี่ยมันต้องยิงเข้ามาฝั่งทางฝั่งเราเพื่อไม่ให้คนของเราเนี่ยออกมากันพวกที่มาขุดอุโมงค์ได
1: ้
0: เห็นไหมฮะนะฮะมันกันนี่ไอ้พวกที่ขุดอุโมงค์ก็ขุดไปไอ้ทางค่ายพม่าก็ยิงกันมาไอ้เราถามว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไหวมันอดฮะ
1: มันอด
0: นะอดมากเลย
1: เดี๋ยวก่อนอาจารย์จะว่ามันอดมากเนี่ยมันมีช่วงนึงผมไม่แน่ใจว่ามันคืออ่านแล้วมันเกิดไฟไหม้เนี่ยอาจารย์ใช่ไหมครั้งนี้ช่วงนี้มันทั้งแถวนี้ไหม
0: ช่วงนี้
1: ใช่ไหม
0: ช่วงนี้ที่เกิดการวางเพลิงกันและเกิดการปล้นสะดมกันนะฮะเพราะว่ามันเกิดไอ้พวกที่เข้าไปก็มีการตั้งเป็นซ่องโจงเป็นอะไรเนี่ยปล้นสะดมกันเป็นการใหญ่
1: แล้วเขาปล้นกันเอง
0: ปล้นกันเองปล้นแย่งอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยมันต้องเอาข้าวเนี่ยนะครับเป็นธนาเนี่ยมาแบ่งส่วนกินละมันไม่พอนะเพราะนั้นปล้นอาหารปล้นทรัพย์สินเนี่ยกันเป็นหลักและก็มีปีนกำแพงหนีออกมาเพราะอาหารมันไม่พอพม่าก็จับไอ้พวกนี้ทวนความต่างๆเลยว่าเออ
1: ข้างในเป็นยังไง
0: อ๋อเป็นยังไงใช่ไหมครับทีนี้พอพม่าเริ่มเอาคนไปขุดลอดกำแพงได้กำแพงเสร็จมันก็เริ่มกระบวนการเผากำแพงแล้วเพราะว่ากำแพงอยุธยาเนี่ยสูงมากนะฮะเพราะมันไม่ได้ปริบเท่าไหร่ในการ
1: เจ้าบันไดผ้าเนี่ยไม่เวิร์กนะจ๊ะนะ
0: คือลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ขุดเผาจนลากกำแพงเนี่ยพังกำแพงที่สูงอยู่นี่ก็สุดตัวลงมาพอกำแพงสุดตัวลงมาพับเนี่ยพวกก็ปีนเข้าทางนั้นจังหวะที่ปีนเข้าทางนั้นเนี่ยไอ้พวกที่จะลอดใต้อุโมงค์เข้าไปก็ลอดด้วยจึงเป็นการทำการประสานกันระหว่างพวกที่เผาลากกำแพงแล้วก็กำแพงพังและปีนข้ามกำแพงเข้าไปกับพวกที่ลอดอุโมงค์เข้าไปแล้วปืนข้างรอบทิศเลยคราวนี้ยิงสนับสนุนเต็มที่เลยเป็นหลักนะฮะและทหารที่เข้าได้ก็เข้าตรงจุดนี้เป็นหลักเห็นไหมฮะก็ทะลักเข้าตรงจุดกำแพงพัง
1: ไอ้พวกเนี้ยที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยจารย์มันเป็นเหตุการณ์ประมาณสักมกราคมพามีนาใช่ไหมจารย
0: ์ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงที่เข้าเนี่ยสักมีนาแล้วครับ
1: อ๋อมีนาที่ว่าขุดอุโมงค์มาต่อแล้วเผาลากฐานเนี่ยมีนา
0: อันนี้มีนาแล้วครับมีนาแล้วครับเพราะว่าตอนเมษากรุงก็แตก
1: คราวนี้ในวาระสุดท้ายจารย์ตอนช่วงที่เริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยนะเวลาพม่าเข้ามาจริงๆเนี่ยความในพงศาวดารเนี่ยมันวันที่เนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนใช่ไหมจารย
0: ์อ๋อครับครับครับ
1: ตอนนี้เราจะเอายังไงกันดี
0: ทีนี้คืออย่างนี้นะครับเรื่องของวันที่เนี่ยผมก็ลองเช็คดูคือที่ทำเนี่ยได้เช็คดูของพม่าก่อน
1: เช็คพม่าก่อน
0: ของพม่าเนี่ยระบุเอาไว้ว่าพงศาวดารพม่าระบุว่าทัพพม่าตีเข้าพระนครได้ในเวลาตีสี่กว่า
1: ตีสี่กว่าน
0: ะของวันพฤหัสขึ้น11ค่ำเดือนเมษายนพุทธศักราช2310
1: ครับ
0: นะฮะทีนี้ ผมเนี่ยเช็คไม่ทันไม่งั้นผมจะเอาของฝรั่งมาเทียบให
1: ้
0: เพราะว่ามันมีไอ้ฮอลันด
1: า
0: ที่ไปติดอยู่นะฮะ
1: ฮอลันดาติดอยู่ในอยู่ในพระนครตอนเสียกรุง
0: มีพวกฝรั่งมีพวกเข้ารีดมีพวกอะไรที่จะให้วันเวลาเนี่ยนะฮะแต่ว่าของพม่าเนี่ยก็ค่อนข้างระบุชัดนะฮะแต่ก็เราก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะว่าสักประมาณไหนก็คือตอนที่นั่นเนี่ยก็ยิงล้อมรอบกันเนี่ยนะฮะแล้วก็บุกเข้าไปไอ้ตอนกรุงแตกเนี่ยคือในเวลาที่พอพม่าเข้าได้ก็เผาบ้านเรือนราษฎรและวัดวาอารามลงสิ้นอันนี้มีอยู่ในพงศาวดารพม่
1: าน
0: ะฮะลิบซับจับเฉลยต่างๆเนี่ยนะฮะพวกชายหญิงอะไรต่างๆก็ถูกกวาดต้อนถูกจับ
1: เดี๋ยวผมจำลองสถานการณ์เนี่ยทันทีที่พม่าบุกมาเนี่ยทางที่เข้าเนี่ยคือเข้าทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะอยุธยาใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตรงบริเวณหัวรอ
0: ใช่ครับแล้วตรงนั้นที่ขุดแล้วก็กำแพงมันสุด
1: หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอาคนเข้ามานี่ก็ไล่ไปในพระนครก็ไล่ดูจะเผาจะเผาอะไรก็ว่า
0: พอมันโหมเข้าทางนั้นกลุ่มเข้าได้เต็มที่คือคุณเวลาต้องหลับตานึกภาพว่าไอ้ตอนที่เข้าได้เนี่ยมันแย่เต็มทนละนั่นคือเรา
1: ไอ้แย่นี่คือเราใช่ไหมจ๊ะ
0: เราใหญ่แย่เราเนี่ยคือเราเนี่ยไม่มีแม้แต่เครื่องกำลังเครื่องสุดท้ายที่จะเข้ามากันตรงนี
1: ้
0: พอพม่าเข้าเมืองได้ปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มเปิดประตูกำแพงอื่นประตูอื่นนะฮะเพราะนั้นมันก็เข้าได้ในหลายทิศทางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจุดแรกที่เข้าได้และเข้าเนี่ยคือเข้าทางจุดนี
1: ้
0: ตรงหัวหล
1: ่
0: อนะฮะนี่หลักฐานเนี่ยมันก็พูดต่างกันไปว่าเกี่ยวกับพระเจ้าเอกทัตแต่หลักฐานของพม่าเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเอกทัตเนี่ยพอพระองค์เห็นพระพนครแตกปั๊บเนี่ยนะฮะพระองค์ก็คล้ายๆกับว่าหนีออกทางประตูด้านตะวันตก
1: หนีออกทางประตูด้านตะวันตก
0: ใช่นะฮะซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่พม่าบุกเข้ามาคือคงไปออกทางด้านท้ายวังทางด้านโน้นนะฮะพอยังไงเข้าไม่รู้สับสนอลหม่านท่านถูกปืนสวรรคตอันนี้ต้องบอกหลักฐานพม่าแต่หลักฐานไทยเนี่ยบอกว่า
1: หนีไปอดอ่ะ
0: หนีไปอดอยู่7วันนะฮะพอเขาจับตัวเข้ามาท่านก็อยู่ได้ไม่เท่าไหร
1: ่
0: นะฮะท่านก
1: ็สวรรคต
0: นะฮะ
1: แต่ว่าทางหลักฐานพม่านี่คือหนีไปแล้วก็ยิง
0: ไปสับสนและยิงถูกยิงตายเพราะนั้นมันก็มีเกี่ยวกับพระมหาจักรพรรดิเนี่ยหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชัน
1: พระเจ้าเอกทัตหลายเวอร์ชัน
0: ใช่ฮะหลายเวอร์ชันว่าแต่สรุปตาย
1: จะกี่เวอร์ชันก็สรุปตายทั้งนั้นเนี่ย
0: ใช่คือท้ายสุดทุกเวอร์ชันเนี่ยออกมานะฮะแล้วก็สรุปว่า
1: อย่างบางอันบอกว่าหนีไปวัดนึงชื่อวัดคลองจิกหรือไงผมจำไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ทำนองเนี่ยหนองจิกคลองจิกอะไรเนี่ยแล้วพม่าไปจับตัวมา
0: ครับครับแล้วก็ไปอดอยู่นะฮะแล้วก็จะท้ายที่สุดก็เสร็จเหมือนกันทีนี้ลักษณะของการเข้ารบคราวนี้เนี่ยนะครับ พม่าเนี่ยเข้าปล้นเมืองลักษณะของสงครามนี้จึงเป็นการปล้นนะฮะพม่าจึงมีการกวาดผู้คนนะฮะและก็เข้าปล้นวัดวาอารามต่างๆหลักฐานของฝรั่งเนี่ยนะฮะจะพูดถึงว่าพวกพระเนี่ยจะถูกเอามาทรมานด้วยวิธีต่างๆเผาส้นเท้าอะไรต่ออะไรเงี้ยนะเพื่อที่จะให้บอกที
1: ่ซ่อนทรัพย์สิน
0: แล้วบางทีก็มีคนไทยด้วยกันเนี่ยมันฟ้องพม่ากันเองนะไอ้คนไทยนี่บอกไอ้นี่
1: ตรงนี
0: ้ไอ้พม่าก็เลยเอาไอ้นั่นมาทรมานอย่างสาหัสเลยเพื่อที่จะให้บอก
2: กำลังสนุกนะผมไม่ขัดเวลาเลยนะไม่ขัดใจคุณผู้ฟังด้วยถ้าฟังต่อเนื่องเลยเอาให้มันจบให้มันครบแผ่นให้มันแบบพอดีนะพยายามทำให้เต็มที่นะแต่ว่าได้มากได้น้อยนี่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การบริหารจัดการนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะเผื่อบางทีอาจจะพูดมากเกินไปพูดเยอะเกินไปมันก็เลยทำให้เป็นแบบเป็นตอนๆนะอาจจะขาดบางช่วงไปนะแต่ว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแน่นอนนะครับยังสนุกอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้เราต้องเบรกสักนิดนึงเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์
1: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ให้ฟังกันต่อนะสำหรับวาระสุดท้ายอาณาจักรอยุธยาที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศจุตินทรานนท์เนื้อหาเป็นยังไงไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศกันต่อครับ
2: บางทีก็มีคนไทยด้วยกันเนี่ยมันฟ้องพม่ากันเองนะไอ้คนไทยนี่บอกไอ้นี่
3: ตรงนี
2: ้ไอ้พม่าก็เลยเอาไอ้นั่นมาทรมาน
3: อ
2: ย่างสาหัสเลยเพื่อที่จะให้บอกทรัพย์สินไอ้ที่บอกอะไรไม่ได้ไปตายก็มีเยอะแยะนะฮะเพราะนั้นพม่าเนี่ยกระทำการปล้นกรุงอยู่แต่ว่าพม่าเนี่ยมันต้องทำการอย่างรวดเร็ว
3: เพราะว่ามีศึกทางจีนที่อาจารย์บอก
2: ศึกทางจีนอยู่เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงเนี่ยเวลาปล้นกรุงของพม่าเนี่ยมันไม่นานเท่าไหร
3: ่
2: นะฮะมันอาจจะสัก 7-14 วันเนี่ยคือปล้นกรุงนะฮะแล้วถ้าพอปล้นกรุงเสร็จปั๊บมันก็รีบขนทรัพย์สมบัติแล้วเฉลยเนี่ยกลับไป
3: ผมตอนแรกผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะในเมื่อมันตีเมืองแตกแล้วแล้วก็เข้ามาปล้นทรัพย์สินได้แล้วทำไมมันไม่ยึดครองเนี่ยถ้าเหตุผลอื่นผมนึกไม่ออกแต่อาจารย์บอกว่ามันมีศึกทางจีนยกเข้ามาทางเหนือเนี่ยพอเข้าใจได้
2: อันนี้เป็นศึกใหญ่มากนะฮะซ
3: ึ่
2: งศึกของทางจีนเนี่ยนะฮะมันในช่วงหลังเนี่ยมันมีการทำให้พม่าเพี้ยนพล้ำด้วยนะฮะเพราะนั้นศึกทางจีนที่เข้ามาเนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเอาก
3: ำลังกลับไป
2: กำลังนี้กลับไปนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอดีพม่าก็มีนายทัพเก่งที่รบกับจีนคืออาซาวุตกี
3: ้
2: นะฮะซึ่งตอนหลังเนี่ย
3: เข้ามาลบกับราชการที่1สมัยพระเจ้ากรุงธนนี่แหละ
2: ใช่ใช่
3: ตัวคนเดียวกันเนี่ยนะ
2: ใช่คนเดียวกันนะฮะแต่เป็นคนที่รบศึกจีนทางโน
3: ้
2: นในมิวสีหบดีมารบศึกไทยทางนี
3: ้
2: นะฮะเพราะนั้นพม่าเนี่ยจะมีเวลาน้
3: อ
2: ยแต่ว่าก็พอที่จะมีเวลานะฮะกวาดต้อนทรัพย์สินกลับไปจำนวนมหาศาล
3: เดี๋ยวอาจารย์ก่อนจะกวาดต้อนอาจารย์ผมถามอาจารย์นิดนึงในตอนนั้นเนี่ย ประมาณว่าคนที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันประมาณเป็นหลักแสนไหม
2: เขากะไว้ว่าประมาณสัก200,000
3: ประมาณสัก200,000
2: นะฮะแต่คงในช่วงที่พม่าเข้าเนี่ยออกคือดูหลักฐานฝรั่งโดยกระตายเยอะมาก
3: ตายเยอะ
2: นี่จากการอดตายนะฮะโรคระบาดนะฮะโรคระบาดพอมันนั่นเนี่ยนะฮะมาแล้วก็ถูกพม่าฆ่า
3: คือในพงศาวดารทางฝ่ายไทยบอกว่าพม่าเนี่ยลบปี2เดือนเศษเนี่ย
2: ใช่ครับ
3: เจ็บตายในประมาณสัก 4,000 3,000 4,000 คนเท่านั้นน่ะของเรานี่เรือนแสนนะอาจารย์นะ
2: ของเราตายเรือนแสน
3: เรือนแสนนี่คืออดตาย
2: เป็นทั้งอดตายทั้งเป็นโรคตายทั้งนะฮะคือคิดดูแล้วกันว่าเอาคนมากระจุกอยู
3: ่
2: นะในเมืองน่ะในกำแพงเมืองเนี่ยนะอย่างมากมายมหาศาลนะฮะแล้วพอพม่าบุกก็มายิงปืนเข้ามาตอนนั้นก็ตายเยอะพม่าก็จะทำบัญชีข้าวของนะฮะนะฮะถ้าเป็นปืนขนาดใหญ่เนี่ยพม่าจะระเบิดทิ้งหมดเลยคือสงครามคราวนี้
3: มันไม่ให้เราสู้อีกแล้วอาจารย
2: ์ใช่ครับถูกครับสงครามคราวนี้ความสำคัญของพม่าเนี่ยคือทำลายเมืองที่เป็นศูนย์กลางเราลงอย่างเด็ดขาดเพื่อจะไม่ให้โอกาสเราเนี่ยในการที่จะตั้งตัว
3: อ
2: ีกนะฮะนี่คือทำลายตัวนี้ลงให้ย่อยยับที่สุดเลยเพราะ
3: หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยไปลบในดินแดนพม่าเลยนะอาจารย์นะ
2: หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เราก็ยังมากที่สุดก็ลบถวายแล้วไม่ไกลกว่านั้นเลยนะไม่ไกลกว่านั้นเลยนะฮะแต่ว่าก็เรียกว่ากว่าเราจะฟื้นก็ลำบากกัน
3: หลายประมาณ60-70ปีให้หลังถึงจะเริ่มฟื้นจริงๆตอนสมัยรัชกาลที่3เนี่ยถึงเริ่มฟื้นแบบถาวรจริง
2: ๆครับทีนี้ลองดูนะฮะคุณวีระ ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ความสำคัญอยู่ที่ว่าอยุธยาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครองพระศาสนาอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพอถูกทำลายพับเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมาทันทีก็คือเกิดชุมนุมต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทีนี้ในไอ้จังหวะตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดความพยายามในการที่จะกู้กรุงหรือจะสร้างศูนย์กลางขึ้นมาทดแทนอยุธยาเวลาหลับตานึกภาพเห็นใช่ไหมนะฮะมีพระเจ้ากรุงธนเท่านั้นนะที่มีเจตจำนงอันนี้คือแทนที่ท่านจะไปเป็นใหญ่อยู่ทางจันทบุรีนะอุซูโอซากลับมาอีกทีที่จะมากู้กรุง
3: อาจารย์พออาจารย์พูดอย่างนี้ผมอยากจะถามเป็นไอเดียก่อนแต่ว่ายังต้องคุยต่ออีกครั้งนะอาจารย์นะ
2: ค
3: ืออย่างนี้ผมนั่งนึกอยู่ว่าเราเสียกรุงประมาณเดือนเมษา
2: ครับ
3: แล้วพระเจ้าตากเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก8เดือนเพราะว่าท่านเข้ามาแล้วก็มาไล่พม่าจริงๆก็ประมาณ ปลายปี
2: ครับ
3: ปลายปีคือประมาณธันวาคม2310เนี่ย
2: ครับ
3: แสดงว่าพม่ามันก็ไม่ได้อยากจะอยู่ในบ้านเราใช่ไหมอาจารย์มันมาปล้นอย่างเดียวอย่าง
2: นี้คืออย่างนี้นะฮะพอพม่าปล้นเนี่ยมันอยู่10กว่าวันแล้วมันไปแล้วมันก็ทิ้งกองกำลังเล็กๆไว
3: ้
2: นะฮะที่เป็นทั้งคนไทยบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยคอยเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติเนี่ยส่งไปเพราะว่ามันปล้นไม่ทันเนี่ยมันปล้นไม่ทันเพราะนั้นทรัพย์อะไรขนาดใหญ่หรืออะไรเก็บได้เอาไปก่
3: อ
2: นนะฮะแต่ยังคงต้องปล้นกันอยู่
3: อ
2: ีกนะฮะอย่าลืมว่าสมบัติอยุธยาเนี่ยมันมากจนกระทั่งพอตกมาถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนเนี่ยยังมีการทำประมูลขุดสมบัติ
3: เออใช่ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่
2: เพราะนั้นพอทัพใหญ่กลับเหลือทัพเล็กอยู
3: ่
2: นะฮะเพราะนั้นถ้าจะว่าจริงๆเนี่ยนะฮะการกู้กรุงของพระเจ้ากรุงธนเนี่ยนะฮะมันไม่เหลือพม่าให้ปราบละตอนที่ท่านกลับมาแต่ภาระหนักของท่านคือสถาปนาศูนย์กลางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยการไปปราบชุมนุมต่าง
3: ๆเห็นว่าตอนท้ายๆในพม่ามันเหลือคนไว้ในพระนครศรียาเนี่ยประมาณสัก 3-4 พันคนใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะ
2: ยังมากเท่านั้นแล้วก็ตั้งค่ายอยู่ทางโพสามต้นฮะนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าคอยปล้นคอยเก็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วก็ทยอยส่งไปเมืองพม่า
3: ว่ามีการขุดอุโมงค์มีการกรูขึ้นมาเนี่ยนะครับ
2: ใช่
3: ผมถามกลับนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดอาจารย์นึกเรื่องอะไรออกก็ขอเสริมได้แต่ว่าผมจะขอถามกลับนิดหนึ่งว่า
2: ได้ครับ
3: ตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งไทยเนี่ยมันมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายอะไรไหมในยุทธยาจารย
2: ์คืออย่างนี้นะครับ
3: ครับ
2: ทางฝ่ายไทยเนี่ยกองกำลังของไทยเนี่ยนะฮะปกติแล้วมันไม่เป็นกองกำลังที่เป็นไพร่ไทยเท่านั้นคุณวิระหลับตาในภาพเพราะอยุธยาเนี่ยมันประกอบด้วยกองกำลังของคนหลายกลุ่มหลาวที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสัมภาร เพราะนั้นอย่างเช่นกองกำลังส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพวกจีนส่วน
3: แถวคลองสนพลู
2: ใช่ที่ผมเล่าให้ฟังมีพวกฝรั่งต่างชาติแล้วก็มีพวกอีกหลายลาวเลยที่อยู่ในเมืองเท่านี้ในเมืองเนี่ยนะครับเรารู้ร่องรอยให้เห็นว่ามันเกิดความแตกแยกกันขึ้นถ้าในระดับล่างเนี่ยมันก็เป็นพวกมีกลุ่มตั้งก๊กเป็นโจรเป็นอะไรที่เที่ยวปล้นสะด
3: ม
2: สร้างความเดือดร้อน
3: ครับ
2: อันนี้มีในระดับล่างส่วนในระดับบนเนี่ยความไม่ปรองดองกันเนี่ยมันมีก่อนที่พม่าจะเข้าตีแล้ว
3: ใช่
2: ไหมฮะที่เราพูดถึงการแย่งชิงอำนาจกันไปมานะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกลุ่มของพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยนะฮะพระองค์ออกบวชเนี่ยก็มีพวกนายทัพนายกองอะไรที่อยากจะออกบวช ด้วยว่างั้นเถอะนะฮะและการบวชของพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยมันก็ขยายเลยเข้าไปถึงช่วงสงครามในโดยเหมือนก
3: ัน
2: เพราะนั้นในกลุ่มของพระเจ้าเอกทัตกับพระเจ้าอุทุมพรเนี่ยนะฮะก็น่าที่จะมีฝักฝ่ายกันอยู่ภายในแต่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยเมื่อพม่าเข้าตีกรุงได้หลักฐานพม่าเนี่ยระบุว่ามีการค้นพบเจ้านายที่ถูกจองจำอยู่ด้วย
3: โอ้หมายความว่าจับเจ้านายนี่ขังคุกใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่นะฮะเพราะนั้นพอตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้ความแตกแยกเนี่ยมันมีอยู่ละนะฮะมันมีอยู่ทั้งในระดับล่างและในระดับบนและก็มันขมึงเกลียวมากขึ้นเมื่อยุทธศาสตร์ที่จะใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกและหวังว่าพม่าจะถอยเมื่อน้ำหลากลงมาเนี่ยมันไม่ถอย
3: ต
2: รงนี้แหละมันเกิดแรงกดดันนะฮะที่เป็นความขัดแย้งหลายอย่างประกอบกับการขาดเสบียงอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาวะยุ่งยาก
3: อาจารย์ตอนที่ผมอ่านพงศาวดารนะที่เขียนในชั้นหลังเนี่ยอาจารย
2: ์ครับ
3: พูดทำนองเนี่ยนะคือคล้ายๆกับว่าแหมอาจจะโจมตีพระเจ้าเอกทัตดูเดือดไปหน่อยเน
2: ี่
3: ยคล้ายๆว่ามีอะไรเรียกว่าพี่ใช่ไหมพี่ของพระสนมองค์หนึ่งเนี่ย
2: ครับ
3: รู้สึกจะค่อนข้างกลางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับ
3: ไปแล้วก็ไปทะเลาะกับขุนนงขุนนางอะไรกันในช่วงนั้นเนี่ยชื่อฉิมชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันมีคล้ายๆว่านอกเหนือจากระดับของเจ้านายซึ่งก็แหมผัดกันไปผัดกันมาแล้วเนี่ยนะในระดับขุนนางข้างล่างนี่ก็แตกเป็นก๊กเป็นเหล่ากันเต็มไปหมด
2: ใช่ครับใช่ครับรู้สึกมีกรณีซึ่งมีความขัดแย้งอยู่ในปีกของพระสนมเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสงสัยว่าจะมีถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นใช้ทำนองการวางยาพิษ อะไรก็เลยมีการฆ่ากันนะมีการจับมาลงโทษกันอะไรกันเนี่ยนะเพราะน
3: ั้
2: น อย่างที่คุณวีระว่าเนี่ยนะมันก็มีภาพทำนองนั้นทีนี้หลักฐานคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยให้ภาพเพิ่มเติม
3: ว่า
2: พม่าเนี่ยที่มัน บุกกรูกันเข้ามาในเมืองได้เนี่ยเป็นเพราะประตูเมืองส่วนหนึ่งเนี่ยมีพญาพลเทพซึ่งไปเข้าข้างพม่
3: า
2: เปิดประตูให้พม่าเข้าเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีภาพของความระส่ำระสายนะเกิดขึ้นในเมืองโดยเฉพาะยิ่งผมเน้นว่าหลังจากฤดูน้ำหลากแล้วภาพตรงนี้เราเห็นชัด
3: แต่ว่าเรื่องเจ้าเรื่องพญาพลเทพนี่ในตำนานหรือเอกสารทางฝ่ายไทยดูจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์อ
2: ันนี้อยู่ในคำให้การ
3: อ๋อคำให้การชาวกรุงเก่า
2: ใช่คร
3: ับ
2: อยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่า
3: แต่นี่ก็ต้องถือเป็นเอกสารทางพม่านะอาจารย์นะ
2: อย่างนี้ครับ คำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยมันเป็นลักษณะลูกผส
3: ม
2: นะเพราะว่าพอเฉลยไทยที่ถูกกวาดต้อนไปเนี่ยใช่ไหมนะฮะมันก็พวกนี้เนี่ยพม่าก็เอามา
3: เ
2: ค
3: ้
2: นทวนความใช่ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าหลักฐานที่พูดถึงคำให้การของเฉลยศึกชุดนี้เนี่ยมันมีทั้งภาษามอญและภาษาพม่าผมก็สันนิษฐานเอาว่ามอญเนี่ยพูดได้สองภาษาเพราะนั้นพอเฉลยที่ถูกเอาตัวไปเนี่ยนะพวกมอญเนี่ยก็เป็นพวกทวนความก็มีการบันทึกเป็นภาษามอญนะฮะและไอ้ฉบับของภาษามอญเนี่ยมันถูกแปลออกเป็นภาษาไทยนะอันนี้เดิมทีเนี่ยเขาเรียกว่าคำให้การขุนหลวงหาวัดนะฮะเสร็จแล้วไอ้อันเนี้ยมันเหลืออยู่ครึ่งฉบับ
3: อ
2: าจจะเป็นเพราะว่าได้ต้นฉบับมาไม่ครบและที่พม่าเนี่ยนะฮะมันก็มีฉบับภาษาพม่าด้วยนะฮะไอ้ฉบับภาษาพม่าเนี่ยชื่อเดิมเรียกว่าโยธยายาสเวงคือพงศาวดารอยุธยาพอเราเอากลับมาแปล
3: จากภาษาพม่า
2: จากภาษาพม่าเราก็เปลี่ยนมันเป็นคำให้การชาวกรุงเก่าทีนี้พอหลับตานึกภาพมันก็มีเป็นภาษาไทยปัจจุบันเนี่ยสองฉบับใช่ไหมคำให้การขุนหลวงหาวัดอันนึงคำให้การชาวกรุงเก่าอีกอันหนึ่งแต่ต้นต่อมาจากอย่างเดียวคือคำให้การเฉลยศึกและคำให้การเฉลยศึกนี่ผมก็ว่าพอมันเป็นภาษามอญเนี่ยเพราะมอญเป็นคนโทนความก็เป็นของมอญชุดหนึ่งเสร็จแล้วพม่าก็แปลไอ้ตรงนั้นน่ะออกมาเป็นฉบับภาษาพม่
3: าม
2: ันจึงมีต้นฉบับที่มีทั้งภาษามอญและภาษาพม่า
3: ที่เรียกกันว่าอะไรพงศาวดารไทยฉบับหอแก้วอะไรนี่ใช่ไหมอาจารย
2: ์ไม่ใช่
3: นั่นอีกอันนึง
2: อันนั้นอีกอันนึง
3: คืออ
2: ย่างนี้นะฮะพงศาวดารฉบับหอแก้วเนี่ยถือเป็นพงศาวดารพม่าฉบับหลวงนะฮะมีการแปลการตีความการทำขึ้นชำระรวบรวมขึ้นเนี่ยในสมัยของพระเจ้าปาจีด
3: อ
2: นะฮะหลังจากที่พม่าเนี่ยแพ้สงครามพม่าอังกฤษครั้งแรกก็มีการทำไอ้พงศาวดารฉบับหอแก้วนี้ขึ้นมา
3: อ่ะนะคราวนี้อาจารย์กลับมาที่ในอาณาจักรอยุธยาต่อนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ผมเข้าใจว่าเนี่ยเดือนเมษาแต่ผมกำหนดวันไม่ได้เป็นวันไหน
2: คุณวีระให้การบ้านผมไปครับ
3: ใช่
2: ว่าไอ้เสียกรุงเนี่ยมันมีการบันทึกไว้เป็นอย่างไรบ้างนะผมบอกซ้ำก่อนคือคราวที่แล้วเนี่ยผมยึดพงศาวดารพม่าเป็นเกณฑ
3: ์
2: พงศาวดารพม่าก็บอกว่าพม่าตีเข้าพระนครได้เวลาตีสี่อย่างที่คุณวีระว่าเมื่อสักครู
3: ่
2: ของวันพฤหัสบดีขึ้น11ค่ำเดือนเมษายนเอานะทีนี้ผมไปเช็คพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานะฮะอย่างเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทร
3: ์
2: นะฮะที่ชำระขึ้นในสมัยต้นกรุงเทพเนี่ยอันนี้บอกว่าขั้นถึงวันอังคารนะเดือน5ขึ้น9ค่ำปีกุลพ.ศ.2310เนี่ยเป็นวันเนาสงกรานต
3: ์
2: นะฮะแต่ระบุว่าเพลาบ่าย3โมงไอ้ตอนบ่าย3เนี่ยพม่าเข้ามาจุดไฟสุมรากกำแพงเมืองและไอ้ตรงหัวร
3: อ
2: คือประมาณป้อมมหาชัยนะวังหน้าแต่ตรงนั้นน่ะนะฮะและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพม่าก็มียุทธวิธีเลยยิงปืนใหญ่ระดมเข้าเมืองพร้อมกันไปทุกด้านด้วยนะฮะส่วนไอ้ด้านที่จุดไฟเผาเนี่ยก็เป็นด้านทางตะวันตกเฉียงเหนือไอ้นั่นก็จุดไฟเผารากกำแพงจุดไฟเผาจนพอเพลาพบค่ำคือเผากันอยู่นานนะฮะกำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมนั้นมันก็สุดลง
1: วันนี้ไม่ได้ละหมดเวลาหมดจริงๆเกลี้ยงเลยนะก็คงจะได้รับอรรถรสนะในการรับฟังนะช่วงวันหยุดแบบนี้แหละไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรหนักๆมาให้คุณผู้ฟังนะแล้วก็การพูดคุยกันเนี่ยนะหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาข่าวมันวนไปวนมานะประเด็นที่เราสนใจใคร่รู้เนี่ยนะ แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะบางเรื่องนะอาจจะเกี่ยวกับคุณผู้ฟังโดยตรงนะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องบ้านเมืองนะก็มีโทรศัพท์สอบถามกันเป็นปกติแหละนะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดแบบนี้เนี่ยเราก็พักสักนิดนึงไม่เป็นไรพักสักหน่อยนะวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยนะกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: สวัสดี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะก็ต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ในช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะ
6: กาแฟชนาพรมหาชนค่ะ
5: ค่ะก็รายการของเรานะคะก็จัดการสดๆเลยค่ะจะรับฟังผ่านทางวิทยุนะคะก็ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่องช่อง YouTube ก็ได้นะคะที่ Thinking Radio ค่ะส่วน Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 นะคะหลากหลายช่องทางเลยสามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ร่วมพูดคุยทักทายพวกเราได้นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็เป็นวันที่1นะคะ1พฤษภาคมซึ่งก็ถือว่าใครหลายๆคนนะคะก็เป็นวันหยุดเนาะสำหรับการทำงานได้หยุดพักผ่อนได้ชาร์จแบตนะคะแล้วก็แน่นอนว่าการหยุดพักผ่อนอย่างหนึ่งที่ทุกคนชื่นชอบก็คือการออกไปท่องเที่ยวเนาะ
6: ค่ะ
5: รายการของเรานะคะก็เลยอยากจะมาเชิญชวนนะคะแนะนำไปท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมากๆนะคะเดินทางสะดวกสบายมากเลยและที่สำคัญนะคะวันนี้ค่ะเราจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะไปต้องเรียกได้ว่าย้อนรอยอารยธรรมพันปีเลยนะคะเที่ยวแบบยั่งยืนกับที่นี่เลยนะคะที่เมืองโบราณทวารวดีอู่ทองแล้วก็แขกรับเชิญของหนุ่ยนะคะอยู่ที่ระบบซูมเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะไปคุยกับคุณตะยูนอสัมภิพงศ์นะคะซึ่งเป็นประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ประยูนคะ
7: สวัสดีครับ
5: ค่ะก็วันนี้ที่เชิญชวนมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเห็นคลิปนะคะที่เชิญชวนการไปท่องเที่ยวที่นี่ที่เป็นไวรัลขึ้นมานะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ไปท่องเที่ยวที่นี่บ้างต้องเริ่มยังไงดีคะเริ่มจากการพาไปย้อนรอยอารยธรรมเลยดีนะคะว่าที่นี่นี่โอ้มีอารยธรรมที่เก่าแก่โบราณขนาดไหนแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะ
7: ก็เอาวันนี้สบายๆนะครับวันนี้ก
5: ็
7: เอาเริ่มต้นอธิบายคร่าวๆก่อนว่าให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าทุกครั้งบางทีนักท่องเที่ยวมีโทรศัพท์มาถามท่านประธานครับเมืองโบราณอู่ทองเปิดกี่โมงครับจะได้ยินคำถามแบบนี้บ่อยมากผมก็อธิบายว่าเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยเป็นชื่อของเมืองเขาเรียกว่าเมืองสมัยก่อนน
5: ะ
7: ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเมืองสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องมีประตูเมืองนะแล้วก็มีประตูเปิดปิดแต่ทีนี้ตอนเนี้ยอำเภออู่ทองเราเนี่ยซึ่งได้คำนิยามว่าเป็นเมืองแห่งทวารวดีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นดินแดนทวารวดีซึ่ง ต้องเข้าใจว่าในอู่ทองเนี่ยก็จะเป็นทวารวดีทั้งหมดจะไม่มีปิดเป็นเมืองเหมือนมัลลิกาที่มีประตูเปิดให้เข้ากี่โมงงั้นนะบอกว่ามาเที่ยวได้เลยครับไม่เสียไม่มีบัตรผ่านประตูเลยมาได้เลยแต่ว่าถ้ามาชุมชนเนี่ยก็อาจจะต้องนัดนิดนึงนะเบื้องในเบื้องต้นเนี่ยก็กล่าวเป็นคร่าวๆอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้เข้าใจ
5: ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เนาะถึงความเป็นมาทวีของความยิ่งใหญ่ของเมืองทวาราวดีที่หลายๆคนก็พอจะทราบถึงความยิ่งใหญ่บ้างแล้วแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่อู่ทองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่ามีย้อนรอยมีโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรแบบนี้ให้ได้เข้าไปศึกษาให้ได้เข้าไปเรียนรู้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับก็อันดับแรกเลยนะถ้าท่านนักท่องเที่ยวมาขั้นแรกเลยเนี่ยเราเองเราจะแนะนำให้เข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองในพิพิธภัณฑ์ที่นี่ก็ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการปรับปรุงแสงสีเสียงไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็จะมีพิพิธภัณฑ์แบบนิ่งๆดิบๆนะมันรู้สึกแบบโบราณแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงมีแสงสีมีวิดีโอมีภาพเคลื่อนไหวสามมิติเนี่ยให้เราเห็นก็ทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการแสดงไทม์ไลน์ของยุคในศตวรรษที่เท่าไหร่ไปชนกับต่างประเทศอย่างกับโรมันตรงยุคเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะเข้าใจง่ายขึ้นพิพิธภัณฑ์ก็จะแสดงแล้วก็จะมีไกด์ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยอธิบายให้ฟังตลอดเส้นทางที่เรามีเวลาอยู่นะเพราะว่าใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงพิพิธภัณฑ์นะ
5: ค่ะ
7: การเข้าชมก็คนไทยก็30 บาทถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ฟรีนะ
5: ค่ะ
7: ต่างประเทศก็น่าจะ200นะต่างประเทศก็เป็นราคาที่ไม่แพง
5: ค่ะแล้วแบบนี้ชุมชนของพี่ประยูนนี่คือปรับให้เข้ากับการท่องเที่ยวที่จะมาย้อนรอยอารยธรรมแบบนี้ยังไงบ้างคะที่ชุมชนมีกิจกรรมหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
7: ก็อย่างนี้ครับเวลาชุมชนเข้ามาทำการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกดึงอดีตออกมาให้สู่ปัจจุบันก็จะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าของโบราณหลายอย่างหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์ของสินค้าที่อู่ทองก็คือเขาเรียกยาดมหัวโตปลาต้อยนะบางท่านอาจจะเคยรู้จักแล้วถ้าเราเซิร์ชไปใน Googleเซิร์ชว่ายาดมป้าต้อยเนี่ยก็จะขึ้นพืชมาเลยนะเพราะยาดมป้าต้อยนี่เป็นการนำเอาเขาเรียกว่าหัวคนโบราณหัวคนสมัยก่อนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะเข้ามาประยุกต์เป็นหัวยาดมยะหม่องปกติยะหม่องก็จะเป็นฝาแบนๆนะแต่ของเราก็จริงๆเสียดายไม่มีรูปให้ท่านผู้ฟังดูนะถ้ามีรูปก็จะแลอย่างนั้นหน่อยแต่เราไปเซิร์ชตัวได้เซิร์ชตัวได
5: ้
7: ก็จะดึงมาแล้วก็มาทำเป็นให้น้องเที่ยวทำกิจกรรมเช่นป้าต้อยก็จะเอาหัวยาดมที่เป็นแบบไม่มีสีไม่มีสันเอามาให้น้องเที่ยวระบายป้าต้อยก็จะสอนเทคนิคว่าต้องระบายยังไงลูกตาระบายยังไงผมระบายยังไงนะก็ถ้าคุณนุ้ยฟังด้วยก็ลองถ้าว่างเซิร์ชลองไปดูด้วยก็ได้ว่าอาจจะเข้าใจว่ามันน่ามาท่องเที่ยวยังไงหัวยาดมป้าต้อย
8: มีตัวอย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
7: ผมมีใช่ไหมผ่านไหมผมมาแล้วเสียดายว่า
5: ก็คือมีเวิร์กช็อปทำด้วย
7: ใช่มีเวิร์กช็อปใช่เลยใช่เลยใช่
8: อ
7: ัน
8: นี้เคยพาแฟนรายการไปทำไงนะ
7: อ
8: ันนี้วาดเอง
7: ก็เขาก็บอกเขาจะบอกงี้ว่าใครวาดยังไงก็จะหน้าคล้ายๆตัวเองเขาว่ากันอย่างนั้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะตรงนี้ก็คือเป็นการดึงเขาเร
5: ีย
7: กว่าดึงเอาอดีตออกมานะจะมีหลายอย่างไม่ใช่มีเฉพาะที่นี่มีเฉพาะตรงนี้จะมีล้อเหรียญโบราณนะซึ่งมีโรงหล่อที่อู่ทองก็มีการสาธิตในการหยอดในการปั๊มแล้วก็ปั๊มเสร็จก็เอากลับบ้านไปอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากกิจกรรมก็เราก็จะมีสถานที่ที่เป็นไฮไลท์เยอะนะอู่ทองเนี่ย
5: ค่ะค่ะที่ไหนบ้างคะ
7: ถ้าเป็นไฮไลท์ปัจจุบันที่เรารู้จักคือพระใหญ่นะพระใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยที่ว่าสูงที่สุด ในเอเชียอาจจะเป็นรองจีนนิดนึงนะเป็นพระที่แก่จากแก่สลักจากภูเขาจริงๆนะไม่ใช่เหมือนทางที่ทางชลบุรีเนี่ยที่เขาแก่เป็นรูปนะอันนี้มันแก่เป็นรอยตัวรอยองค์มาเลยก็ไม่ทราบว่าน้องอีกคนได้มาเที่ยวยังมาทำยาดมมาแล้วจะ
8: ไปแล้วค่ะ
7: นั่นแหละตรงนี้ก็จะเป็นอะไรแล้วก็ตรงข้างๆพระใหญ่ก็จะมีสกายวอล์กเพียงแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเปิดให้เข้าเป็นหมู่เป็นคณะเดี๋ยวเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์สกายวอล์กนี้ก็จะยาวที่สุดผมว่าน่าจะในเอเชียนะประมาณเกือบ500 เมตรเกือบ500 เมตรแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อยู่ที่วัดของพระศรีสันเพชรนะครับใกล้ๆพระใหญ่อะไม่รู้ว่าอาจจะเคยไปแล้วก็ได
8: ้ค่ะ
7: ก็จะมีรอยพุทธบาทก็ดูก็เหมือนรอยพุทธบาทธรรมดารอยพุทธบาทก็จะมีเยอะแต่ที่นี่จะเป็นรอยพุทธบาทเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเพราะปกติที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบื้องขวาทุกที่จะเป็นเบื้องขวาที่นี่จะเป็นเบื้องซ้ายที่เดียวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
5: ค่ะ
7: ครับ
5: อันแตกต่างกันยังไงคะรอยพระพุทธบาทที่เป็นเบื้องซ้าย
7: เบื้องซ้ายก็คล้ายๆนิ้วคล้ายๆเท้าซ้ายเท้าขวาเรานั่นแหละก็นิ้วหัวแม่โป้งก็จะอยู่คนละแถบนึกออกไห
8: ม
7: เดี๋ยวประมาณนั้นก็เพียงแต่ว่าที่นี่จะเป็นแห่งเดียวที่เป็นเบื้องซ้ายซึ่งทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดูแล้วโอ้นตรงที่นี่เป็นที่นี่แปลกครับที่นี่แปลกเบื้องซ้าย
5: ค
7: ่ะอีกที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือศาลเจ้าพ่อพญาจักรอาจจะฟังดูแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าศาลเจ้าพ่อพญาจักรที่เนี้ยเป็นศาลเจ้าพ่อจีนแต่ว่าลูกเคารพเป็นพระนารายณ์ซึ่งเป็นศาสดาของอิสลามอิสลามพราหมณ์พวกนี้นะก็จะเป็นที่งงกันว่าเอ๊ะทำไมศาสดาของอิสลามทำไมคนจีนมาไหว้นะก็เนื่องจากก็สืบเนื่องจากที่นี่เคยเป็นเรียกว่าพราหมณ์รุ่งเรืองมาก่อนพวกพราหมณ์ก็จะมีบริเวณที่ทำพิธีที่ถูกค้นพบในบริเวณอู่ทองเนี่ยเรียกว่าคอกช้างหินตรงนี้ก็จะอยู่ในประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณอู่ทองซึ่งไปเซิร์ชใน Google ได้หมดชื่อที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยในนั้นก็จะที่บายความละเอียดละออของเนื้อพื้นที่เรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยนะตรงนี้ก็จะสืบเนื่องกันมาแล้วก็ทำไมอู่ทองเขาถึงเรียกว่าเมืองทวาราวดีเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันชัดมากนะชัดเจนมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะขุดค้นในที่ไหนก็จะเจอสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในศตวรรษที่12-13นะตรงนี้ซึ่งหนึ่งเนี่ยคือศาลเจ้าพ่อพญาจักรลูกเคารพพระนารายณ์นะก็จะเป็นปางที่อยู่ในศตวรรษที่10-13นะตรงนี้ก็นักวิชาการเขาเป็นคนบันทึกไว้นะ
5: แล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังสนใจอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวชุมชนนี่ตามโปรแกรมที่บอกว่าต้องติดต่อเข้าไปคอร์สนี่คือสามารถทำเที่ยวที่พูดมาได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
7: ได้ครับก็จริงๆเราจะมีโปรแกรมพื้นฐานอยู่นะแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยบางท่านอาจจะมีเวลาไม่เท่ากันท่านอาจจะชอบยาดมหัวโตไม่ชอบรอเหรียญก็อาจจะไปยาดมอย่างเดียวไปรอเหรียญอย่างเดียวหรือจะไปทั้งคู่ก็ต้องมีเวลาให้กับชุมชนเขาไม่งั้นก็เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยถ้าเรารีบเร่งเนี่ยความรีบเร่งมันจะทำให้เราไม่สนุกนะความรู้เราก็ไม่ได้ตรงเนี้ยก็จะติดปัญหาคือเรื่องเดียวคือเรื่องเวลาที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยพอตรงนี้
5: ส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมที่ต้องประมาณสักกี่วันคะ
7: จริงๆมันถ้า2 วันมันยังเที่ยวไม่ครบแต่ว่าเราคงไม่สามารถไปดึงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เราวันคนเดียวได้นะก็จริงๆส่วนมากเราจะเซตให้เป็นวันเดียวมันจะได้เขาจะได้มีทางเลือกนอกจากว่าเขาอยากจะทำเรื่องกิจกรรมของชุมชนซึ่งกิจกรรมชุมชนเนี่ยถ้าเราดูให้ดีกิจกรรมพวกนี้มันจะมีประโยชน์สำหรับคนที่มาศึกษาจริงๆนะเพราะเวลาเราศึกษาจริงๆเนี่ยมันจะสามารถทำไปเป็นอาชีพจริงๆได้เพราะเป็นการเรียนรู้กับคนที่รู้จริงใช่ไหมได้ทำจริงลงมือทำแล้วเห็นเลยว่าดีไม่ดีเป็นยังไงก็จะมีคนแนะอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เวลาผมเคยไปดูงานที่อื่นเนี่ยผมรู้สึกโอ้ ชุมชนนี่มันไปดูแล้วมันจะได้เป็นอาชีพจริงๆอาชีพเสริมหรือว่าหลังอาจจะเป็นอาชีพจริงก็ได้เนี่ยตรงนี้มีประโยชน์ตรงนี้ครับ
8: ค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มไหนอะคะ
7: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นมากจริงก็เป็นพวกดูงานนะศึกษาดูงานก็ครอบครัวก็จะอาจจะปรับปลายครอบครัวอาจจะคือเมืองไทยนี่มันเสียอย่างเดียวเมืองไทยเวลาเรามาทำกิจกรรมหรือจะมาเที่ยวเนี่ยมันจะร้อนช่วงกลางวันนะเนา
8: ะ
7: นอกจากอย่างพิพิธภัณฑ์ที่ผมแนะนำพิพิธภัณฑ์ก็จะติดแอร์ก็จะน่าเดินหน่
8: อ
7: ยก็จะได้มีก็เลิกเดินก็จะน่าเดินแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะศึกษาเนี่ยแต่เวลาไปเจออากาศร้อนๆก็บางทีก็บางคนก็อะไรนะก็เรียกว่าเบื่อก็ไม่อยากอยู่นานเนี่ยตรงนี้
5: ค่ะด้วยเห็นมีเวิร์กช็อปสอนการทำอาหารด้วยแสดงว่าก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลย
7: มีครับที่นี่เพราะว่าเนื่องจากที่นี่เป็นที่หนูก็ค่อนข้างเก่าเมืองเก่ามากในทางศาสนาเนี่ยเขาบอกที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดศาสนาพุทธแห่งแรกในประเทศไทยเพราะว่าเมื่อศตวรรษที่3นึงเนี่ยทางพระเจ้าอโศกส่งพระสามสามองค์ซึ่งพระสามองค์เนี่ยทำไมเรารู้ว่าสามองค์เพราะว่ามีเขาเรียกว่าดินรูปดินเผาพระสามองค์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ขุดเจออันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอย่างหนึ่งว่าในอดีตพระเจ้าโศกส่งสมณะทูตสมณะแบบพระเป็นพระนะสามองค์มาทุดงมาที่วัดเขาทำเทียมบริเวณข้างๆพระใหญ
8: ่
7: แล้วก็มีหลักฐานปรากฏว่ามีเป็นจารึกว่าตรงกับที่ทางพระเจ้าโศกที่นู่นอินเดียแล้วก็ที่นี่ก็จะได้มีชื่อเรื่องลูกปัดอีกอย่างหนึ่งคือลูกปัดที่ละร้อยเป็นสร้อยเป็นสร้อยข้อมือสร้อยคอเงี้ยลูกปัดอู่ทองก็จะค่อนข้างมีชื่อเสียงถ้าอาจจะต้องมีคนที่อายุมากนิดนึงนะเพราะว่าบางทีที่น้องอาจจะไม่ค่อยสนใจพวกลูกปัดพวกนี้ลูกปัดก็จะเป็นสินค้าที่ทางอินเดียเอาเข้ามาแลกเปลี่ยนกับทางที่อู่ทองเนี่ยซึ่งปัจจุบันในลูกปัดอู่ทองเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอยู่ตามพื้นดินบ้างอะไรเนี่ยอย่างสมัยที่ผมเป็นตอนเรียนหนังสือก่อนผมจะเข้าเรียนหนังสือตอนนั้นผมอายุ20พอฝนตกปุ๊บเนี่ยเราเดินหาลูกปัดที่สนามบอลได้เลยเยอะมากตอนนั้นไม่มีค่าเมื่อปีนั้นไม่มีค่าสมัยนี้ก็เลยหัวคนก็หาซื้อกันเนี่ย
5: ร้อยลูกปัด
7: ลูกปัดมีร้อยลูกปัดด้วยลูกปัดแบบเพียงแต่ว่าปัจจุบันที่เราเอามาร้อยเนี่ยเป็นลูกปัดเรียนแบบเพราะลูกปัดจริงไม่สามารถเอามาให้ร้อยได้เพราะมันราคามันสูง
8: มีให้ชมในพิพิธภัณฑ์ไหมคะ
7: มีครับมีแท้ๆเลยครับมีในพิพิธภัณฑ์นี่คือทุกคนเวลามาอู่ทองต้องให้เข้าไปที่นู่นเขาไปฟังเรื่องย่อของทวาราวดีที่อู่ทองว่ามันมีอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่นู่นพอเราไปดูพิพิธภัณฑ์ปุ๊บอย่างกับมาป้าต้อยเนี่ยมาทำป้าต้อยปุ๊บเราก็จะเห็นหัวคนเนี่ยที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เราก็จะรู้สึกว่าให้เรามาเจอแหล่งทำแล้วเราก็อยากจะทำแต่ถ้าเราไม่ไปดูเรื่องราวของเขาเนี่ยเราก็จะมาทำแบบไม่รู้เรื่องไงทำแบบว่าสวยดีนู่นนั่นแค่นั้นแหละเหรียญก็เหมือนกันเหรียญก็จะเป็นความหายากที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็มีตรงนี้ครับก็ไม่ทราบว่าดีเจนี่พอรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอู่ทองที่ผมก็ถึงว่ามาสนใจจะมาสัมภาษณ์ที่ทวาราวดีที่อู่ทองเนี่ย
5: ก็เราเคยพาคุณผู้ฟังไปเนาะแล้วส่วนตัวก็เคยเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองด้วย
7: ค่ะเคยไปที่
5: ไหนแต่ว่ายังไม่ได้เราเคยลงไปชุมชนหรือยัง
8: หรอไปป้าต้อยอะค่ะที่ทำจะดง
7: ทีเดียว
8: ค่ะแล้วก็วัดเขาทำเทียม
7: อ๋อ
8: ตอนนั้นยังสร้างอยู่เลยค่ะยังแบบยังไม่สมบูรณ์มาก
7: สร้าง
8: แล้วก็ยังไม่มีสกายวอล์ก
7: สร้างมาตั้งแต่ปี56-57
8: โอ้
7: ยเสร็จไม่นานเนี่ยเกือบ10ปี
8: ค่ะ
7: เกือบ10ปีก็
5: แต่ถ้าไปเป็นหมู่คณะนี่ก็คือสามารถติดต่อแบบขึ้นชมสกายวอล์กขึ้นอะไรแบบนี้ได้เลยใช่ไหม
7: ก็สกายวอล์กเนี่ยอาจจะต้องติดต่อมาก่อนแต่ว่าเราก็ไม่

0: อธิบายให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังได้เห็นภาพเหมือนกันว่ามีเวิร์กช็อปการทำอาหารอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบมาจากชุมชน
1: ก็ถ้าจะถ้าเป็นเอกลักษณ์ของอู่ทองเนี่ยนะที่เขานำเอามาจากบริเวณอู่ทองที่มาทำอาหารก็คือใบปอกเคยได้ยินไหมใบปอก
2: ไม่เคยค่ะ
1: ใบปอกนี่มันไม่ใช่เป็นพืชที่เรามาปลูกได้ทั่วไปเป็นพืชอยู่ในป่าแล้วมันจะขึ้นเฉพาะหน้าฝนจะขึ้น
0: ค่ะ
1: พอหน้าฝนเนี่ยชาวบ้านก็จะไปเก็บใบปอกที่เขาเรียกสวนหินผู้วังหน้าซึ่งเป็นวรรณอุทยานเคยได้ยินไหมครับอุทยาน
0: ไม่เคยไม่เคยไป
1: ผมยังไม่เคยได้ยินเนาะก็เดี๋ยวแนะนำให้ลองเซิร์ชใน Google ได้พวกนี้จะขึ้นหมดนะถ้าลองเซิร์ชดูว่าข้างในมันน่าเที่ยวน่าเดินเพราะมันมีหินค่อนข้างโบราณมากโบราณมากเลยอ่ะวิชาการเขาบอกก็เป็นหมื่นล้านปีอ่ะเราก็นึกไม่ออกว่ามันยาวขนาดไหนอ
0: ่
1: ะก็อู่ทองเนี่ยมันจะเป็นทะเลมาก่อนสมัยก่อนเมื่อหลายหมื่นหลายล้านปีมันเป็นทะเลมาก่อนทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นทะเลมาก่อนเพราะว่าบริเวณส่วนหินพ่วงนาคเนี่ยหินทุกก้อนเนี่ยจะมีเปลือกหอยแทบทุกก้อนเพราะว่ามันก็นั่นก็แสดงว่าแต่ก่อนหินพวกนี้มันอยู่ในทะเลแล้วก็มันก็สะสมเพราะว่าไอ้หอยเนี่ยมันไม่น่าขึ้นไปบนเขาขึ้นไปตายไปอะไรได้นอกจากหินมันอยู่บนในทะเลแล้วมันก็ยกตัวขึ้นมาคล้ายๆเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะเพราะมันหลายปีเป็นหมื่นหมื่นล้านปีเราก็ผมก็ไม่รู้ยุคไหนกับยุคไหนเนาะตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่าแปลกตาหินแปลกตาตรงนี้ก็เชิญชวนมาเที่ยวได้แต่ว่าก็อาจจะต้องมีเวลานิดนึงแล้วก็อาจจะต้องมีร่างกายที่มันค่อนข้างอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นิดนึง
0: เหมือนแบบเดินป่าเลยขนาดนั้น
1: นะ
0: คะ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าป่าที่นี่ไม่สูงป่าที่นี่เป็นที่เตี้ยครับเตี้ยเราขึ้นไปสักไม่กี่ร้อยเมตรมันก็อยู่ยอดเขาแล้วเพราะที่นี่เป็นเขาเตี้ยๆเขาไม่สูงแต่ว่าเป็นเขาโบราณเขาโบราณนะ
0: ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นหมู่คณะหรืออะไรแบบนี้จะสามารถไปสัมผัสการท่องเที่ยววิถีชุมชนได้ไหมคะมีตลาดนัดหรือมีอะไรที่แบบสามารถเปิดเป็นวอล์กอินเข้าไปได้เลยไหม
1: จริงๆถ้าเป็นกิจกรรมชุมชนตอนนี้เหมือนกับยังไม่ได้ขนาดนั้นอย่างเพราะว่านักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องกิจกรรมชุมชนเนี่ยต้องบอกเลยมันค่อนข้างน้อยส่วนมากก็จะมาเที่ยวที่มาเที่ยวพระใหญ่ถ่ายรูปไหว้พระเนี่ยตรงนี้เยอะเสาร์อาทิตย์ที่เยอะคนเยอะที่นี
0: ่
1: คนที่จะไปชุมชนก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ต้องบอกตรงว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพวกฝรั่งอะไรนี่กลับชอบพวกนี้เขากลับชอบมาทำอาหารเงี้ยมาค้างคืนทำอาหารน่ะคิดดูฝรั่งแต่คนไทยมันไม่ค่อยมีครับก็อาจจะบริบทไม่ชอบไม่เหมือนกันตรงนี้ส่วนใหญ่ต้องนัดนะต้องนัดถ้าไม่นัดนี่ก็กลัวจะไม่เจอเพราะชาวบ้านเขาก็เหมือนก็ปกติเขาก็ทำงานที่เขามีอาชีพเขาอยู่แล้วไงพอนักท่องเที่ยวมาเขาก็อาจจะได้รายได้เพิ่มมาขึ้นมานิดนึงเนี่ยอย่างกับว่าต้อยก็ธรรมดาเขาก็มีผลิตภัณฑ์เขาขายอยู่เขาก็เขียนให้พนักงานเขียนสียาดมก็มาจำหน่ายพวกนักท่องเที่ยวแต่เวลาต้องเที่ยวไปให้วาดเองจะได้รู้ว่าเป็นยังไงวาดแล้วมันสวยแบบคนละแบบนี่นะตรงเนี้ย
0: จริงๆมันวันคนละอารมณ์เนาะกับการไปท่องเที่ยวชุมชนติดต่อเข้าไปก่อนท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะคือมันมีไฮไลท์มีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆกว่าการวอล์กอินเข้าไปแบบนี
1: ้ยังไงเนี่ย
0: หมายถึงถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวที่ชุมชนอะค่ะนึกว่ามันคนละอารมณ์กับการที่ walk in ไปเองมันจะได้แบบว่าไฮไลท์ของกิจกรรมเที่ยวชุมชนอะไรเยอะมากอยู่แบบนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดต่อทางไหนอะไรยังไงนี่สามารถเข้าไปติดตามหรือติดต่อยังไงได้บ้างคะ
1: ก็อย่างเพจของชมรมของชุมชนท่องเที่ยวอู่ทองก็มีก็ยังว่าจะถามคุณด้วยเหมือนกันว่าเอาเบอร์ผมมาจากไหน
0: อ๋อนุ้ยเห็นเป็นคลิปที่มีเพจ

0: เที่
1: อ
0: ย
1: ๋
0: ว
1: อ
0: เขาไปท่องเที่ยวท
1: น
0: ี
1: ั
0: ่
1: ่นแห
0: น
1: ล
0: ี
1: ะ
0: ่เนี่ย
1: ส่วนใหญ่เขาจะเข้าไปดูเนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเบอร์ผมอยู่ก็เขาก็จะมาถามว่าเอ๊ะจะมาที่เนี่ยจะมาเที่ยวที่เนี่ยต้องยังไงต้องนัดก่อนไหมหรือมาได้เลย
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างคำถามแรกที่บอกว่าเมืองโบราณอู่ทองเปิดกี่โมงก็นึกเหมือนคล้ายๆมีประตูเปิดอย่างเงี้ยก็รู้สึกก็เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าชื่อมันน่าใช่อ่ะชื่อก็ส่วนใหญ่จะต้องบอกตรงว่าเราต้องนัดก่อนแล้วเราก็จะมีรถนําเที่ยวบริการให้ด้วยถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะเยอะๆเนี่ยก็มีรถรางนําเที่ยวนําชมเนี้ยก็ไปที่ไหนแล้วก็เราพาไปได้หมดนี่เพียงแต่ว่าเวลามีให้เราเท่านั้นแหละบางทีพอมาเที่ยวเนี่ยไอ้นู่นก็จะไปเนี่ยพอมาถึงมีเวลา2 ชั่วโมงนะอย่างเงี้ยก็ต้องจัดคิวใหม่อ่ะต้องจัดคิวใหม่บางทีเราก็ไม่บางทีก็ไม่ค่อยชอบแบบนี้เพราะทําให้เราพาไปเที่ยวแล้วมันไม่ตื่นเต้นไม่ไปพูดต่อไงนี่ไงเราอยากมาแล้วพูดต่อถูกไหม
0: ก็ควรจะให้โปรแกรมแบบทั้งวันเป็นวันเดย์ทริปเลย
1: ควรจะยังไงควรจะแต่ถ้าพวกดูงานเนี่ยของหน่วยราชการหรือหน่วยมหาลัยอะไรเงี้ยเขาจะมาประมาณ2 วันส่วนใหญ่เพราะว่าเขามีเวลาเพราะเขามาศึกษาจริงอ่ะศึกษาแบบเอาความรู้ไปเลยไงตรงเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็
0: ได้ก็ติดต่อไป
1: ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกัน
0: ได้ค่ะ
1: นะตรงนี
0: ้ติดต่อไปทางเพจได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: ได้ค่ะมีอะไรฝากทิ้งท้ายสัก1 นาทีไหมคะ
1: ก็จริงๆก็เชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับก็จริงๆการที่เป็นการสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เนี่ยบางทีก็เหมือนกันได้เปรียบแต่จริงๆคนก็มองข้ามว่าไม่เป็นไรใกล้เดี๋ยวไว้ก่อนเนี่ยไปไกลก่อนไปไกลตลอดไกลไม่ได้มาสักทีเนี่ยนี่ก็ฝากเชิญชวนมาว่าที่อู่ทองเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอของที่มันเหมือนกับที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะเจอนะอย่างกับส่วนหินพวกหน้าเนี่ยอยากฝากประชาสัมพันธ์มากเลยว่าธรรมชาติที่เนี่ยผมว่าถ้าเป็นทางอีสานหรือเป็นไม่แพ้ครับที่นี่ไม่แพ้นะอยากให้ลองมาชมสักแป๊บหนึ่งก็ได้จะได้รู้ว่าจะได้ไปบอกต่อว่าที่นี่ดียังไงเที่ยวง่ายไม่อันตรายนะครับแล้วก็มีรูปสัตว์ที่เป็นหินโบราณนะครับเป็นรูปปลาวาฬเป็นรูปลิงเป็นรูปอะไรสารพัดเป็นสะพานหินตรงเนี้ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงใกล้ๆเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็ลองมาแวบก็ได้ครับมาแวบหรือมาแวะทานอาหารที่นี่ก็ได้ว่าแต่ถ้าใบปอกเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือจะต้องมาหน้าฝนนะถ้าหน้าแล้งเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นก็จะใบปอกเนี่ยก็จะขึ้นที่พื้นดินที่พื้นดินเดี๋ยวจะส่งลายใบปอกให้คุณนุ้ยดูว่าใบปอกเป็นยังไงพอเมื่อ2 วันเพิ่งมาอะไรเพิ่งมาสัมภาษณ์ไปว่าจะทำอาหารพื้นถิ่นตรงเนี้ย
0: แล้วถ้าปกติแล้วอยากกินอาหารพื้นถิ่นเนี้ยคือต้องติดต่อไปทางชุมชนก่อนเท่านั้นไม่ได้มีแบบว่าเป็นร้านอาหารหรืออะไรใช่ไหม
1: ถ้าร้านอาหารมันก็อาจจะไม่ตรงกับที่สินค้าเขามีไงแต่ถ้าทั่วไปก็กินได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจเราอยากจะกินนี้อาจจะหมดเนี่ยโดยเฉพาะใบปอดเนี่ยเขาจะไปยำปลาทูโหรสชาตินี
0: ่
1: ต้องลองมากินดูครับใบปอด
0: วันนี้ฝนตกพอดีอะค่ะ น่าจะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว
1: ใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วตอนนี้ฝนจะเริ่มตกก็จะเริ่มมีแล้วมีไล่ๆกับคล้ายเนี่ยเห็ดอะไร
0: เห็ดโคน
1: เห็ดโคน
0: เห็ดโคน
1: จะมีไล่ๆกันนะ
0: ได้ค่ะนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาต้นพูดคุยกันแล้วหวังว่าเดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสเนาะเชิญชวนคุณผู้ฟังพาคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวที่
1: เพราะจริงๆให้ผมมาเล่าเมื่อ3,000 ปีที่แล้วเล่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้เล่ายากนะ
0: ต้องไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ
1: ์ต้องลองมาดูครับต้องมาดูครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสอบถามได้แล้วไม่เป็นไรครับมาไม่มามาสอบถามดูได้โทรมาพูดคุยกันได้นะครับยินดีครับ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: อ
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ยุคนี้ใครๆก็อยากหาอาชีพเพิ่มยิ่งทำง่ายได้เงินไวยิ่งดี CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปพบกับคุณหลวงวัชรพงษ์พงษ์บริบูรณ์แห่งข่าวละอ่อเพศาสตร์ผู้สืบทอดเจตนารมณ์สร้างงานสร้างอาชีพที่ส่งต่อกันมาเกือบ6ทศวรรษในการเผยวิชาอาชีพไม่หวงสูตรตอนใหม่นี้เราจะพาคุณไปพบกับเคล็ดลับการทำปาท่องโกตั้งแต่เทน้ำนวดแป้งจนถึงการยกลงจากกระทะพร้อมสอนถึงเคล็ดลับการสร้างอาชีพสู้ชีวิตในช่วงข้าวยากหมากแพงติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด แหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
9: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
10: ค่ะ
9: ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่องชาแนล YouTube ก็จริงๆ Radio นะคะวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเนาะหลายๆคนน่าจะอยู่ในฟีลลิ่งของการพักผ่อนนะคะก็ไม่เป็นไรรายการเราฟังย้อนหลังได้นะมีคุณอัชราปิ่นทองนะคะทักทายสวัสดีค่ะเข้ามานะคะแล้วก็ใครรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะช่วยร่วมพูดคุยกับเราหน่อยนะคะเหงามากเลยแต่ว่าเหมือนเดิมช่วงที่2นี้แล้วก็มีเรื่องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเหมือนเดิมเน
10: า
9: ะ
10: ค่ะก็เผิ่แป๊บเดียวเนาะก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะวันแรงงานใครหลายๆคนก็จะหยุดกันนะคะแล้วก็เดือนนี้ปีวันหยุดยาวเยอะแยะเลยนะคะถ้าใครได้หยุดวันนี้แล้วก็ยังจะมีวันที่4พฤษภาคมก็คือวันจันทร์นี้เป็นวันหยุดต่อเนื่องเลยศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะวันจันทร์ที่4ก็เป็นวันฉัตรมงคลนะคะก็เป็นอีกวันนึงที่เป็นวันหยุดแล้วก็กลางเดือนก็มีวันหยุดนะคะ13พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นวันหยุดเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้นนะคะแล้วก็สิ้นเดือนนะคะ31พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาค่ะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ก็มีผลทำให้หยุดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันหยุดกันแบบจุกๆนะคะก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนเนาะที่มีวันสงกรานต์มีเทศกาลของเราเนาะแล้วก็มาเชื่อมต่อกับเดือนพฤษภาคมก็วันหยุดยาวอีกแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปนะคะใครอยากไปเที่ยวก็วางแผนกันนะคะว่าจะไปช่วงไหนนะคะอันนี้อย่างเดือนนี้ได้ทุกช่วงเลยต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะคะก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่จะมาแนะนำในสุดสัปดาห์นี้เอาที่ใกล้ๆก่อนเผื่อใครแบบยังไม่ได้มีวางแผนไว้นะคะไปเที่ยวใกล้ๆกับเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเช่นเคยใกล้ๆเขามีงานนิทรรศการสวนศิลป์นะคะเปิดให้ชมนะคะถึงวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะก็คือจะมีงานศิลปะจากเด็กๆค่ะก็จะมีการถ่ายทอดรสชาติงานศิลปะถ่ายทอดรสชาติของท้องถิ่นแม่กลองเรื่องราวของผู้คนแล้วก็เสน่ห์แบบต่างๆซึ่งจะนำมาเล่าใหม่ผ่านงานศิลปะนะคะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมภายในงานถ้าสมมุติว่าคุณใช้จ่ายภายในงานตั้งแต่200บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับคูปองทำเวิร์กช็อปฟรีนะคะซึ่งเป็นงาน DIY ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่างเช่นเทียนหอมเพ้นสีบ้านไม้เพ้นเฟรมผ้าใบวิปครีมพวงกุญแจเพ้นขวดเครื่องดื่มหรือว่างานจัดดอกไม้นะคะก็คือใช้จ่าย200บาทก็สามารถเลือกทำเวิร์กช็อปต่างๆได้ฟรีเลยนะคะแล้วก็มีศิลปะให้ชมมีกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วนะคะในบรรยากาศก็จะแบบร่มรื่นท่ามกลางสวนน้ำนะคะแล้วก็อยู่ริมน้ำแม่กลองเลยแล้วก็พลาดไม่ได้มีของอร่อยให้เลือกหลายๆเมนูเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็เข้าชมฟรีค่ะที่สิริสมปองฟาร์มแอนด์คาเฟ่ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะวันที่1ถึง4พฤษภาคมนี้ค่ะก็สามารถไปเที่ยวชมได้นะคะแล้วก็มีอีกงานหนึ่งนะคะของจังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้ช่วงนี้เรียกว่าหน้าผลไม้นะคะตอนนี้เราก็เห็นแล้วน้องทุลงทุเรียนเริ่มมาแล้วที่จันทบุรีก็เจ้าแม่แห่งผลไม้เขาก็จัดงานค่ะสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนปี2569นะคะจัดงาน5วันเต็มๆก็คือ 1-5 พฤษภาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีค่ะก็เขาเป็นเปิดมาต้อนรับเทศกาลผลไม้เมืองร้อนนะคะที่เสิร์ฟฉ่ำค่ะในงานมีทั้งการประกวดการแข่งขันมีเสวนามีเวิร์กช็อปนะคะ แบบมีกิจกรรมสนุกสนุกตลอด5วันเต็มเลยนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งกับสินค้าเกษตรทั้งสดแล้วก็แปรรูปเลยนะคะก็เรียกได้ว่ายกให้เป็นสวรรค์แห่งรสชาติยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรค่ะเชื่อมโยงทุกเครือข่ายจากต้นน้ำกลางน้ำสู่ปลายน้ำนะคะแล้วก็มีนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรครบวงจรแล้วก็สินค้าเกษตร GI พร้อมบริการด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีเสวนาทักษะด้านการเกษตรแบบคลุกวงในเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเขาจะมีการประกวดผลไม้เมืองร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังเคาะมังคุดเงาะลองกอมสละและก็กล้วยส่งออกนะคะแล้วก็พิเศษนะคะมีโชว์ทุเรียนยักษ์ด้วยเป็นพันไหนสายพันไหนอะไรยังไงต้องไปชมที่งานนะคะแล้วก็มีการประกวดคลิปแห่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มีการทำอาหารคาวหวานที่ทำจากผลไม้ให้ได้ลองชิมกันในงานด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการแข่งขันประกวดกระเช้าผลไม้สุดสร้างสรรค์มีการแข่งขันตำส้มตำผลไม้ลีลาสุดมันแล้วก็พลาดไม่ได้กับการแข่งขันกินผลไม้เมืองร้อนอันนี้น่าไปแข่งมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ารวมทุกสีสันรสชาติความรู้ความสนุกเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ไว้ในงานนี้งานเดียวนะคะแล้วก็ผลไม้ที่เอามาจำหน่ายก็คือมาจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเลยนะคะชาวสวนเขามาเปิดบูธมาเอาออกมาขายให้ลิ้มรสนะคะอย่างที่บอกไปทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลองกองสลักนะคะมีให้ชิมกันอย่างจุกๆแน่นอนนะคะงานมี5วันเต็มนะคะ 1-5 พฤษภาคมนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีค่ะ
9: ค่ะก็เดี๋ยวขอพักขั้นโฆษณาสินค้าดีๆของคลื่นละกันนะคะและเช่นเคยคลื่นของเรานี้ก็คัดสรรนะคะคัดเลือกสินค้ามาที่จะให้เหมาะสมกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะและสภาพอากาศแบบนี้นะคะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะสินค้าของเรานะคะนั่นก็คือพัดลมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเปิดไม่ได้นะคะสำหรับพัดลมตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะ
10: พัดลมครูพัดใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช
10: ่ค่ะก็เป็นพัดลมตอนนี้นะคะครูพัดนะคะเขาบอกว่าอากาศร้อนใช่ไหมคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนแต่ว่าครูพัดร้อนนี้ครูพัดเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะคะครูพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยลดอุณหภูมิให้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งช่องใส่น้ำและน้ำแข็งนะคะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่ค่ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้ครูพัดนะคะดูแลคุณได้เย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆเพียง 1,190 บาทรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์021143990ค่ะ021143990ค่ะค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
9: ค่ะก็สนใจก็ไปสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อกันได้ง่ายๆเลยนะคะเหมาะกับสภาพอากาศแบบนี้มากเพราะว่าอย่างวันนี้ฝนตกอ่ะเนาะตกแป๊บเดียวเองนะคะกลับมาร้อนอีกแล้วไม่รู้คุณผู้ชมเป็นเหมือนดิฉันไหมฉันรู้สึกว่าโอ้โหฝนดูตกหนักมากแต่แป๊บเดียวก็หยุดแล้วก็กลับมาค่าอากาศร้อนอบอ้าวมากๆนะคะพัดลมก็เป็นอะไรที่จำเป็นเพราะว่าดิฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนเดือนนี้นะก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรตกอกตกใจช็อกกับค่าฝนค่าไฟกันบ้างเป็นไงบ้างคะเป็นไงของคุณเป็นไงบ้างช็อกไป
10: ก็ขึ้นเขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งไม่ถึงกับเท่าตัวนะคะก็ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ค่ะ
9: ก็เปิดแบบยังไงเปิดแอร์แล้วก็ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็เปิดพัดลมพอๆนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าแอร์เนาะนะคะไปเห็นมาบทความนึงนะคะน่าสนใจมากเลยเขามีนวัตกรรมที่จะช่วยชีวิตของช้างนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยคงอาจจะรู้จักฟิล์มนะคะฟิล์มถ่ายหนังถ่ายภาพยนตร์นี่แหละนะคะเขามี นวัตกรรมนี้เนี่ยนะคะฟิล์มที่มันเป็นแผ่นใสๆเนี่ยนะมันสามารถที่จะบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทำภาพยนตร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊สำหรับฟิล์มที่เขาเรียกกันว่าลูกดิเนียที่ใช้เล่นนะคะในเรื่องของชนิดของฟิล์มนะคะมันสามารถเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของยุคสมัยที่กำลังจะเจอกับปัญหาการขาดแคลนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นวัตกรรมที่พูดถึงเนี่ยนะคะในปีจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในปี1895แล้วนะม้วนฟิล์มเนี่ยนะคะก็ถูกคิดค้นขึ้นโดย2นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสนะคะ2พี่น้องตระกูลลูมิเลตนะคะเขาใช้แผ่นฟิล์มขนาด35มม.เนี่ยนะคะเจาะรูด้านข้างของฟิล์มเพื่อที่จะใช้แผ่นฟิล์มเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ไปหมั่นใช่ไหมนะคะแต่ว่าสำหรับการใช้เครื่องนี้นะคะพวกเขาคิดค้นขึ้นมาจนเป็นรูปแบบของแผ่นฟิล์มที่ทำให้กลายเป็นมาตรฐานของโรงภาพยนตร์ไปทั่วโลกใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องอันตรายที่บทความนี้บอกว่ามันมาควบคู่กันเลยก็คือสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์คนในยุคนี้เนี่ยนะคะนั่นก็คือความที่แผ่นฟิล์มมันมีความไวไฟแล้วก็โครงสร้างมันเนี่ยวัสดุก็จะคล้ายๆกับดินปืนค่ะแล้วก็ในศตวรรษที่20นะคะโรงหนังหลายโรงเนี่ยนะคะก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเพียงเพราะว่าความร้อนจากแผ่นฟิล์มใช่ไหมคะแต่ว่าในที่สุดค่ะการเดินทางของแผ่นฟิล์มนะคะมันก็เหมือนเป็นนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกันค่ะอย่างความพยายามที่จะนำวัสดุตัวนี้เนี่ยนะคะที่ว่ามาช่วยชีวิตช้างเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นให้แผ่นฟิล์มเนี่ยมันเข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วเขาเป็นนวัตกรรมของเมื่อสมัยก่อนนะคะในปี1895ค่ะมันก็จากความที่อยากได้ฟิล์มคลีนัสมาช่วยชีวิตช้างก็กลายเป็นเข้าสู่โลกของภาพยนตร์นะคะอันเป็นบทความขอบคุณบทความจากแบรนด์ติงนะคะ
10: ค่ะแล้วก็มีแหละที่เที่ยวสุดสัปดาห์นี้อีกที่หนึ่งมาแนะนำใกล้ๆเหมือนกันนะคะอยู่ประจวบค่ะเขามีงานกาชาดนะคะเป็นการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวค่ะแล้วก็งานกาชาดประจำปี2569นะคะก็มีมาแล้วนะคะจะสิ้นสุดในวันที่4พฤษภาคมนี้นะคะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ค่ะในงานก็จะมีการสัมผัสกับประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมที่คัดสรรมาทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงพลุค่ะสุดยิ่งใหญ่แล้วก็แสงสีเสียงแบบจัดเต็มเลยนะคะมีแล้วก็สายเช็คอินไม่ควรพลาดนะคะมีจุดถ่ายรูปสวยๆค่ะเดินลอดอุโมงค์โคมไฟสุดอลังการที่ประดับประดาอย่างสวยงามมีศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็การประกวดดนตรีเยาวชนด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของงานกาชาดเนาะก็คือการลุ้นรางวัลลุ้นโชคร่วมสนุกนะคะกับบูธกาชาดพาโชคค่ะร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ในการออกสลากกาชาดกุศลนะคะรางวัลใหญ่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ในงานกาชาดก็พลาดไม่ได้ที่จะมีของอร่อยนะคะของกินหลากหลายเลยทีเดียวแล้วก็ของช้อปปิ้งนะคะสินค้าราคาประหยัดนะคะนอกจากสินค้าราคาประหยัดในของชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนะคะเขาก็ยังมีงานไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านวันนี้คือหลากหลายจริงๆนะคะแล้วก็มีสวนสนุกชุดใหญ่ไฟกระพริบน้องๆหนูๆก็ไปเที่ยวเล่นได้นะคะสวนสนุกค่ะก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์นะคะเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยทีเดียวค่ะพลาดไม่ได้งานมีถึงแค่วันที่4พฤษภาคมนี้นะคะถึงวันจันทร์นี้เท่านั้นค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงนะคะที่ เป็นของดีอันนี้รวมการของดี4จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะเขาเรียกชื่องานว่าเพชรสมุทรคีรีค่ะก็คือเอาชื่อของแต่ละจังหวัดมารวมกันนะคะงานนี้จัดขึ้นนะคะไว้ที่ริมทะเลชะอำค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็ได้ร่วมกันจัดงานนี้นะคะเพชรสมุทรคีรีงานเดียวที่ได้ทั้งกินเที่ยวช็อปนะคะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์นะคะชมประติมากรรมศิลปะริมทะเลสุดตระการตาสนุกกับเวิร์กช็อปงานคราฟจากสกุลช่างเมืองเพชรนะคะแล้วก็ได้ของที่ระลึกติดมือกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็ลุ้นสนุกกับการแข่งขันทำอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นค่ะแล้วก็อันนี้ก็มีของอร่อยอีกแล้วผมมีแต่ละงานจะมีของอร่อยอันนี้เขามีโซนอาหารแล้วก็ของดีทั้ง4จังหวัดมางานเดียวได้กินของเด็ดของดีของ4จังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีงานร่วมรุ่นของรางวัลภายในงานด้วยมีวอลเชอร์ที่พักให้นะคะรางวัลแล้วก็ช่วงยามเย็นนะคะชายหาดชะอำแบบนี้นะคะถ้ามีดนตรีเพราะๆนะคะโอ้โหมันจะชิลแค่ไหนเนาะมีดนตรีสดมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีพลุไฟนะคะแล้วก็มีบอลลูนด้วยโอ้โหอันนี้ก็แบบฟิลนะคะคอนเสิร์ตเขาไม่ธรรมดานะนอกจากแบบเป็นการแสดงสดจากวงในท้องถิ่นแล้วนะคะศิลปินดังๆเขาขนมาเพียบเลยโหบอกชื่อไปร้องวาวแน่นอนวงเคลียร์ค่ะศิลปินวงเคลียร์นะคะแล้วก็วงลูสป๊อปนะคะแล้วก็วงสักคับค่ะโอ้โหอันนี้ก็ไม่ว่าจะมาเพื่อกินเพื่อเที่ยวเพื่อช็อปหรือว่าแค่แบบว่าแค่เพื่อไปพักผ่อนริมทะเลก็ได้ชิลแล้วนะคะงานนี้งานเดียวเลยนะคะอันนี้เตรียมไว้อันนี้อยู่ในช่วงถึงวันที่8ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะที่จุดชมวิวชายหาดพัทยาค่ะเข้าชมฟรีตลอดงานไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะงานเขาจัดช่วงเย็นค่ะเดินช่วงเย็นริมทะเลชิลๆนะคะก็ตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะไปหาของอร่อยๆทำกิจกรรมแล้วก็ฟังดนตรีเพลินๆริมชายหาดชะอำค่ะ
9: ค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมก็เคยได้มีโอกาสนะไปเดินแถวๆชายหาดจังหวัดระยองนะอย่างหนึ่งที่แบบว่าเห็นแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยก็คือพวกร้านขายของที่ระลึกอะค่ะพวกร้านงานฝีมืองานคราฟต์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วน้องๆเจนซีอะก็คือเด็กกว่าเราเนาะจะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองเหมือนแบบว่าอยากเป็นแบบว่าเจ้าของกิจการหรืออยากทำอาชีพที่อิสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วงานของเขางานฝีมืองานค้าของเขามันก็ดูน่าสนใจแล้วดูเป็นเอกลักษณ์มากนะคะแล้วมันมีบทความนะเขาก็บอกเอาไว้ด้วยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆเจนซีนะคะชอบที่จะทำพวกงานอิสระโดยเฉพาะการขายของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวงานฝีมือเพราะว่ามันได้ในเรื่องของราคาแล้วก็ยอดขายนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาด้วยนะคะมันอาจจะฟังแบบว่าดูแบบว่าแปลกๆเนาะนะคะแต่ว่าต้องบอกว่างานเนี่ยมันดูดีมีคุณภาพแล้วก็ขอชื่นชมจริงๆนะคะในเรื่องของงานฝีมือของน้องๆเนาะนะคะก็เวลาหมดแล้วมีคุณทัศยะทักทายเข้ามาด้วยนะคะไม่ได้พูดคุยกันเลยเดี๋ยวไว้ต่อกันสัปดาห์หน้านะคะเรามาพูดคุยกันใหม่วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสด
10: ีค่ะ
7: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

วัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่ขึ้น FM 96.5 ขึ้นแห่งความคิดค่ะก่อนที่ดิฉันจะให้ท่านได้รับฟังบทเพลงที่มีสาระและเรื่องอื่นๆนะคะก็อยากจะขอพูดถึงเรื่องสงครามสงครามนี่ตอนนี้ก็ประเทศในโลกเราเนี่ยมีสงครามอยู่เรื่อยเลยมันมีทั้งสงครามเย็นสงครามที่ไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็สงครามที่เปิดเผยทีนี้การโจมตีของรัสเซียต่อฮิตเลอร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้นักแต่งเพลงหลายคนนะคะสร้างสรรค์บทเพลงที่มีความหมายนะคะทีนี้ต้องพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายหรือที่เราเรียกว่า World War Second World War อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสงครามทั่วโลกที่กินเวลาโอ้โหตั้งแต่ปีคศ1939จนถึง1945 6ปีค่ะประเทศส่วนใหญ่ในโลกมีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นนะคะรวมทั้งมหาอำนาจทั้งหลายก็มีฝ่ายพันธมิตรแล้วก็ฝ่ายอักษะซึ่งมีคู่สงครามเราที่กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นสงครามที่มีคนเนี่ยออกมารบกันเนี่ยร้อยล้านคนค่ะจาก30ประเทศที่เข้าร่วมโดยตรงเพราะเรื่องสงครามเบ็ดเสร็จอย่างที่ไทยกับเขมรกำลังมีการรบรากันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปะทะนะฮะปะทะชายแดนสงครามเบ็ดเสร็จก็คือ30กว่าไปคือต้องหลาย10ประเทศแล้วก็คนจำนวนมากในงานนี้ก็มีคนเสียชีวิต50ถึง65ล้านคนค่ะคือมีเด็กที่จะต้องเป็นกำพร้าเนี่ยเป็นล้านล้านคนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้เสียชีวิตสูงสุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตอนนั้นที่ว่าแล้วก็ยังไม่มีอาวุธที่เข็นฆ่าคนได้หลากหลายเท่าเดี๋ยวนี้นะคะทีนี้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเป็นการรบระหว่างบอกแล้วที่กลุ่มอักษะก็มีเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นกับกลุ่มสัมพันธมิตรก็นำโดยอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาต้องไม่ลืมว่าในสงครามคราวนี้ประเทศไทยมีพลรบที่ไม่เปิดเผยคือขบวนการเสรีไทยเข้าร่วมด้วยนะคะการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีแต่ไม่พูดถึงเสรีไทยเลยกระบวนการเสรีไทยคือหนึ่งในกระบวนการที่เขาร่วมรบอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรนะคะอย่างไม่เปิดเผยนะคะซึ่งเมื่อเสร็จสงครามแล้วกระบวนการเสรีไทยก็ได้รับการยกย่องอย่างยิ่งเลยจากทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยยุคนี้เขาบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เขียนนะเรื่องกระบวนการเสรีไทยเหมือนกับไม่มีนะคะแต่อย่างในอเมริกาเนี่ยสัมพันธมิตรเนี่ยถึงกับตั้งชื่อนกตัวหนึ่งเป็นนกสีเขียวอ่ะเนี่ยก็เรียกไม่ถูกนกทางเหนือทางเชียงรายชื่อว่านกตรีดีในฐานะที่เป็นผู้นำกระบวนการเสรีไทยต่อสู้ร่วมกับสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็อีกเยอะค่ะมีเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือพอพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีคำว่าเสรีไทยดิฉันก็แปลกนะประเทศไทยเป็นประเทศที่เขียนประวัติศาสตร์ได้ตามใจฉันดีนักแหละทีนี้ย้อนมาพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองอีกเรื่องอย่างเป็นทางการคือตอนที่กองทัพเยอรมันเนี่ยก็บุกไปยึดครองโปแลนด์วันที่1กันยา1938นะคะก่อนที่ฉันเกิดนิดนึงทำให้ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและดินแดนอาณานิคมของอังกฤษอีกหลายแห่งเลยก็เข้าร่วมสงครามเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์บริติชอินเดียแอฟริกาเป็นต้นก็ประกาศสงครามกับเยอรมนีอันนี้ก็คือเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สนามรบที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งก็คือการโจมตีรัสเซียของฮิตเลอร์ซึ่งเนี่ยนะคะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้
ชีตาโกวีที่มีชื่อเสียงของรัสเซียชื่อชอสตาโกวิชสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งเอาไว้เขาเล่าว่าเมื่อเขากำลังจะไปดูฟุตบอลแล้วเขาก็ตื่นบนถนนก็วิทยุก็กระจายข่าวเกิดสงครามขึ้นเขารีบกลับบ้านแล้วก็เริ่มต้นคิดอยู่ในหัวแล้วจะต้องเขียนซิมโฟนีเกี่ยวกับสงครามที่บทหนึ่งแล้วเขาก็เขียนแล้วเขาก็อพยพจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเดี๋ยวนี้คือเลนินกราดแล้วก็เปลี่ยนกลับมาชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็อพยพไปทั้งมอสโกแล้วก็เมืองอื่นๆอีกนะคะก็เพื่อเอาตัวรอดเพราะตอนนั้นสงครามนี้หนักมากนะคะเขาไปอยู่ที่คุยบีเชฟริมแม่น้ำโวลกาที่เนี่ยเขาได้แต่งซิมโฟนีเสร็จสมบูรณ์ซิมโฟนีนี่ก็ชื่อว่าซิมโฟนีเลนินกราดซึ่งเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่รู้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะเมืองเลนินกราดเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเดิมทีก็ชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อเกิดการอภิวัตเลนินแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลนินกราดแต่นี่ก็เปลี่ยนกลับมาเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผลงานชิ้นนี้ของเขายาวมากอาจจะเอามาให้ท่านฟังก็คงจะไม่ไหวฟังแค่บางช่วงตอนที่หนึ่งเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงเลยว่ามันคือสงครามชอสตาโควิชเป็นชิตาโควิชเอารัสเซียที่แต่งเพลงไว้มากแล้วก็ไพเราะทั้งนั้นเลยทีนี้ฟังเพลงดีกว่าไม่ต้องเล่ายาวเครื่องดนตรีนะคะตอนที่ทหารบุกเข้าไปลุกรานสหภาพโซเวียตเนี่ยเขาใช้เครื่องดนตรีอะไรคะแน่นอนก็เครื่องเป่าเช่นแตรทรอมโบนพินเปียโนอันนี้เครื่องดีดนะคะกลองใหญ่ทั้งนี้เป็นต้นเครื่องเคราะห์ครบชุดเลยนะเครื่องเคราะห์ซึ่งเพอร์คัสชันอ่ะการแสดงรอบปฐมทัศน์จัดขึ้นหลังจากสงครามโลกกำลังจะเสร็จสิ้นที่โรงละครบอลชอยโรงละครบอลชอยนี่อยู่ที่มอสโกใจกลางกรุงมอสโกที่ฉันเคยไปดูบัลเล่ที่นั่นมาแล้วด้วยนะคะก็เชิญรับฟัง movement ที่หนึ่งกับ movement ที่สองท่านจะได้บรรยากาศของสงครามแล้วลองนึกถึงว่าเอ๊ะสำหรับสงครามอาเปอร์เซียที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยมันก็น่าจะมีบรรยากาศอะไรคล้ายๆกันเชิญรับฟังซิมโฟนีนัมเบอร์เจ็ดชอสตาโควิชเลนินกราดเชิญรับฟังค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอาสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละ

ผู้ชายรายงานเนี่ยแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้นเลยนะคะอย่าลืมดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจแรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสวัสดิการเรื่องนี้จริงนะคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยเรามีคนจนมากมายคือคนที่เป็นชาวนาเนี่ยพูดตามตรงนะสำหรับในประเทศไทยก็ถ้าปลูกข้าวเองปลูกข้าวโพดเองปลูกผักเองเลี้ยงปลาเองก็ยังพอจะมีกินแต่คนที่เป็นแรงงานในโรงงานเนี่ยถ้าเขาตกงานแล้วเขาไม่มีจะกินเลยเขาไม่มีข้าวกินเขาไม่มีปลากินเขาไม่มีผักจะกินนะคะเขายากแค้นยิ่งกว่าชาวนานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยกย่องค่ะยกย่องทั้งชาวนาและยกย่องทั้งผู้ใช้แรงงานถึงเรียกว่าคนงานนะคะทีนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมของผู้ใช้แรงงานทั้งหลายคือผู้ใช้แรงงานเราก็รวมทั้งชาวนาทั้งกรรมกรนะคะแรงงานสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังทีนี้รัฐบาลเลยกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติอันนี้คือรัฐบาลไทยนะคะตั้งวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติแต่หาไม่ได้ให้ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าหรือให้เกียรติแก่คนแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆวันที่วันเมเดย์หรือวันที่1พฤษภาคมเนี่ยมันมาจากคนงานที่ลุกขึ้นต่อสู้888คือทำงาน8วันศึกษาหาความรู้พักผ่อน8วันนะคะอย่างละ8วันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้มันก็หายไปหมดแล้วเพราะว่าคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แรงงานคนใช้แรงงานเครื่องจักรมันเป็นการอภิวัตน์เครื่องจักรเมื่อ 2-300 ปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปค่ะโลกเราไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนนะคะอย่าลืมนะคะดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดค่ะฟังเรื่องเครียดๆแล้วสงครามโลกครั้งที่2เดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังจะให้ท่านได้ความรู้เกี่ยวกับสงครามอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มูสด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเครียดเกินไปฟังเพลงไพเราะเก่าๆนะคะส่วนใหญ่เป็นของวงสุนทราภรณ์แต่ว่าผู้รวบรวมเรียบเรียงและจัดอัดเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยคือสุวัฒน์วรดิโรจน์นะคะพี่อูดนะคะเพลงแรกที่จะให้ฟังก็คือเป็นเพลงชื่อว่าเก็บขยะคนเก็บขยะนี่ก็เป็นกรรมกรนะคะเท่ากับเป็นการฉลองวันที่1พฤษภาคมเชิญรับฟังค่ะ

เพลงเหล่านี้นะคะประพันธ์ขึ้นในยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเพลงที่สองที่ดิฉันเลือกมาคิดว่าก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะคะคนเห็นคนสมัยก่อนนี้คนไม่ค่อยเห็นคนก็คือดูหมิ่นดูแคลนกันแล้วก็เป็นการคนไม่เท่าเทียมกันอะทีนี้ต่อมาหรือว่าจะดีขึ้นอ้าวยิ่งแล้วใหญ่เลยบางทีบางคนเอาคนไปเปรียบกับสุนัขซึ่งบางทีดิฉันคิดว่าไม่สมควรอย่างยิ่งเลยเพราะว่าสุนัขคือดิฉันก็ชอบเลี้ยงเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์บางทีเจ้าของตายแล้วมันยังวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟังเพลงคนเห็นคนจะรับฟังค่ะ

เพลงที่3นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าผู้ประพันธ์ตั้งใจจะเขียนเพื่อจะยกย่องหรือเอาใจผู้หญิงเพราะชื่อเพลงบอกว่าอย่าน้อยใจเลยหญิงขอเชิญรับฟังค่ะ

สมัยนั้นสมัยก่อนมีน้อยกว่าชาวนาใช่ไหมคะก็เลยมีเพลงชื่อว่ายกย่องผู้หญิงและชมว่าผู้หญิงชาวนาสวยเพลงชื่อโอ้แม่นางบ้านนาคนเก่าๆที่อายุเลย80แล้วคงจำได้ค่ะเพลงนี้ขอเชิญรับฟังโอ้แม่นางบ้านนาค่ะ

ุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านรับฟังเพลงเก่าอีกนะคะทิ้งไทยงามค่ะแล้วพบกันวันเสาร์หน้าเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

0: ุดที่ MCOT Radio Network FM 96.5 คลื่นความคิด
1: โจทย์5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผู้พิการขาขาดใช้สิทธิ์บัตรทองรับบริการเท้าเทียมไดนามิกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจขึ้นเท้าเทียมไดนามิกนวัตกรรมการแพทย์ไทยในระบบบัตรทองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร้อน
6: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M-Cord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงย่าเสน่ห์แห่งวิถีถิ่นที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้งสองที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่า นาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจพลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business Model โดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
10: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะวันนี้เจอกับดิฉัน นฤปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
11: ค่ะและดิฉันสิริญามงคลวัฒน์นะคะ
10: เจอกับเราสองคนเป็นประจำเช้าๆแบบนี้นะคะตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาในทุกเช้าวันเสาร์ค่ะคุณสิริญาคะ
11: ใช่แล้วค่ะพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะในแวดวงจิตอาสาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะในช่วงเบรกที่สองของเรานะคะก็จะมีนักจิตอาสาค่ะจากทุกเพศทุกวัยจากหลากหลายแวดวงหลากหลายอาชีพเลยทีเดียวที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสาค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอาสารับเชิญที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมคะคุณอรุปา
10: ใช่แล้วค่ะก็เข้ากับช่วงเวลานี้นะคะที่เรามีเทศกาลอะไรหลายๆอย่างรวมถึงในแง่ของการทำงานของนักจิตอาสานะคะปอเต็กตึงนี่แหละค่ะที่เราจะเห็นว่าเขาไปลงพื้นที่อะไรต่างๆมีเรื่องมีราวกันมากมายและวันนี้ค่ะเป็นการรียูเนียนนะคะของพี่หนุ่มค่ะชัยธวัฒน์เพิ่มพราดีไซน์นะคะพี่หนุ่มเป็นอาสาฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยติดตามนะคะว่าตอนนี้นักจิตอาสาเขามีการทำอะไรหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างของมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหน้าที่อะไรต่างๆนานาน่าสนใจมากๆนะคะเป็นการอัปเดตการทำงานของนักจิตอาสาด้วยพลาดไม่ได้นะคะตั้งแต่ 6:30 นเป็นต้นไปคือเบรกหน้านั่นเองนะคะ
11: ค่ะแต่สำหรับช่วงนี้นะคะก็เราก็ไม่ลืมนะคะที่จะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะคุณนฤตาค่ะเพราะว่าหลายหลายท่านเนี่ยก็ทักทายเราก็มาผ่านทาง Facebook นะคะสวัสดีนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็แบบว่าในต่างจังหวัดจนถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะจากทั่วทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนเราสองคนนะคะนอกจากเราสองคนจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังก็อยู่เป็นเพื่อนเราสองคนเช่นเดียวกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะมาเติมพลังให้สดชื่นนะคะไปกับเรื่องราวดีๆค่ะไปกันที่เรื่องราวแรกกันเลยละกันนะคะขออนุญาตนำกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดค่ะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าใครที่สนใจนะคะอยากจะไปร่วมทริปแบบที่เรียกว่า Exclusive Trip นะคะ Nagoya SME Insight ค่ะวันที่ 15-20 พฤศจิกายนค่ะแม้ว่าจะอีกหลายเดือนนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ากิจกรรมของคลื่นความคิดเนี่ยเปิดปุ๊บแทบจะเต็มแบบเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะไปดูกันก่อนนะคะไปฟังกันก่อนนะคะว่าในกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังจะได้รับประสบการณ์อะไรกันบ้างนะคะคลื่นความคิดของเราค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปรับคมความคิดและตีแตกกลยุทธ์ธุรกิจค่ะกับอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะคะต้องบอกว่าคุณธัญวัฒน์เนี่ยเป็นกูรูการตลาดค่ะแล้วก็มากประสบการณ์นะคะในเรื่องของธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแบบสดๆค่ะทั้งเรื่องของการตลาดนะคะวิธีคิดแบบญี่ปุ่นนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจค่ะรวมถึงการปรับตัวของธุรกิจในโลกยุคใหม่ด้วยนะคะ SME ของจริงนะคะแล้วก็การสนทนาภาษากลยุทธ์กันแบบตัวต่อตัวเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่บนรถบัสเนี่ยนะคะตลอดเส้นทางค่ะไปจนถึงร้านอาหารนั่งคุยกันสนทนากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะหาไม่ได้จากที่ไหนเลยทีเดียวค่ะที่อาจารย์ธัญวัฒน์นะคะเป็นคนที่แบบโอ้โหแค่เสียงหัวเราะเนี่ยก็อร่อยแล้วนะคะเวลาคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการนะคะเวลาคุณธัญวัฒน์แบบจัดรายการเนี่ยคือแบบเสียงหัวเราะเนี่ยอร่อยมากๆนะคะแล้วก็แบบก็ได้รับเนื้อหาสาระความรู้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมของคลื่นความคิดในครั้งนี้นะคะที่ทุกท่านเนี่ยจะได้ไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของมรดกโลก2แห่งในมุมมองที่แตกต่างกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบไม้เปลี่ยนสีพรมสีส้มแดงธรรมชาติชมแบบพาโนรามาลอยฟ้าเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ไปดูความยั่งยืนของหมู่บ้านมรดกโลกนะคะที่ชิราคาวะโกะนะคะสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนเนี่ยได้ยังไงนะคะแล้วก็ชมปราสาทนาโกย่าอันยิ่งใหญ่ค่ะ รวมถึงช้อปปิ้งย่านซากะเอะนะคะให้จุใจกันไปอีกทีเดียวนะคะนอกจากนี้พิเศษสุดค่ะตื่นตาตื่นใจนะคะกับเทศกาลประดับไฟค่ะนาบานะโนสตาโตนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าที่นาโกย่าเนี่ยคือเมืองอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกนะคะเราก็เป็นบ้านเกิดของแบรนด์รถยนต์ยี่ห้อดังนะคะโตโยต้าที่มีคนใช้เยอะมากมายนะคะการไปดูจุดเด่นเหล่านี้นี่แหละค่ะจะทำให้เราได้เห็นภาพของการบริหารจัดการเมืองแล้วก็การท่องเที่ยวที่ผสานกับเศรษฐกิจได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะการเดินทางเหนือระดับนะคะด้วยการบินไทยค่ะแล้วก็พักโรงแรมคุณภาพนะคะอาหารดีทุกมื้อค่ะในราคาที่คุ้มค่าที่สุดนะคะสำหรับการเดินทางครั้งนี้ค่ะรับจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดแล้วก็รับความรู้จากอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยได้อย่างเต็มที่ค่ะทริปนี้นะคะไม่ได้แค่ความสนุกนะคะแล้วก็จะได้ไอเดียใหม่ๆกลับมาต่อยอดธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบจองกันด่วนนะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะไปตีแตกเจาะกลยุทธ์ที่ญี่ปุ่นด้วยกันค่ะ15 พฤศจิกาค่ะพลาดแล้วจะเสียดายมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบนะคะราคาค่าใช้จ่ายนะคะก็บอกได้เลยนะคะคุณอรุปาหรือว่าเราจะต้องรอให้คุณผู้ฟัง
10: บอกได้เลยค่ะ
11: เข้ามาค่ะก็ประมาณ 87,500 บาทนะคะแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมพวกภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแวตต่างๆนะคะแต่ว่าเชื่อว่าทริปนี้นะคะคุ้มแน่นอนค่ะเพราะว่า5วันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปหลายสถานที่ที่แบบทั้งทางธรรมชาติทั้งทางธุรกิจนะคะแล้วก็ที่พักก็ดีด้วยการเดินทางสายการบินนะคะแล้วรวมถึงเมนูเนื้อชื่อดังนะคะแบบทุกคนต้องแบบไปชิมกันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดกับ business trip ครั้งนี้เลยทีเดียวค่ะกับอาจารย์ธัญวัฒน์ด้วยนะคะ
10: ค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ LINE @thinkingradio ไปได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยนะคะอาจจะมีหลายเรื่องนะคะที่อยากจะถามว่าอะไรยังไงนะคะก็ @line thinkingradio ค่ะนั่นก็เป็นกิจกรรมคืนนะคะคุณศิรินยาที่เรามีมาฝากกันทุกสัปดาห์แล้วก็มีกันต่อเนื่องจริงๆเนาะแต่ว่าเรื่องเล่าของนักจิตอาสาเราก็ยังนำมาเล่ากันให้ฟังเป็นประจำนะคะแล้วเรื่องราวนี้ค่ะเหมาะกับช่วงเวลานี้มากๆในช่วงที่น้ำมันแบบพุ่งแรงแซงไม่หยุดนะคะข้าวของนี้ก็แบบราคาสูงขึ้นแบบสูงขึ้นเรื่อยเปื่อยนะคะสูงไปเรื่อยนะกระทบกับชีวิตกับพวกเราทุกคนนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้ำใจนะน้ำใจของคนไทยนี่ไม่เคยเหือดแห้งจริงๆนะคะเป็นเรื่องราวของหมอเจี๊ยบค่ะที่เธอนี่แจกข้าววันละ300กล่องนะคะเรียกว่ายืนหยัดด้วยคำว่าพอเธอทำแบบนี้มากกว่า6ปีแล้วค่ะคือท่ามกลางค่าของชีพที่แบบสูงขึ้นไม่หยุดนะคะผู้หญิงคนนึงค่ะเลือกที่จะเป็นผู้ให้นะคะด้วยความเชื่อเรียบง่ายว่าหากรู้จักพอลดความโลภโลกก็น่าอยู่เสมอนะคะในวันที่ตัวเลขราคาน้ำมันขยับไม่หยุดอย่างนี้แล้วก็ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพากันแพงอย่างที่บอกไปนะคะความกังวลเรื่องปากท้องกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของใครหลายคนเลยทีเดียวในอีกมุมหนึ่งนะคะของจังหวัดจันทบุรีค่ะบนถนนเส้นเล็กๆนะคะหลังวัดเกาะตะโนดค่ะกับมีภาพที่สวนทางกับความตรึงเครียดแบบสิ้นเชิงเลยคือเป็นภาพที่น่ารักมากๆนะคะเพราะว่าหน้าบ้านพักธรรมดาหลังนึงเนี่ยถูกจัดวางเป็นจุดปันสุขค่ะที่เต็มไปด้วยถุงอาหารข้าวหวานนะคะแล้วก็น้ำดื่มที่แบบเรียงรายไว้อย่างเรียบร้อยรอส่งต่อให้กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะภาพแบบนี้ไม่ได้เกิดเพียงชั่วคราวแต่ว่าทำมาต่อเนื่องยาวนานกว่า6ปีแล้วอย่างที่บอกไปนะคะเจ้าของบ้านก็คือคุณหมอเจี๊ยบค่ะหรือคุณนิติการแจ่มใสเธออายุ51ปีเธอใช้ชีวิตในอีกบทบาทนึงเป็นหมอดูนะคะแต่ก็เลือกใช้รายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบที่จับต้องได้ที่สุดนั่นก็คือการให้อาหารนะคะเธอให้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะคะหมอเจี๊ยบแล้วก็ทีมงานจะช่วยกันจัด เตรียมเข้ากล่องสดใหม่วันละประมาณ300ชุดเมนูก็จะหมุนเวียนไม่ซ้ำนะคะตั้งแต่แกงส้มข้าวขาหมูข้าวมันไก่ไปจนถึงก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเพื่อให้ผู้รับเนี่ยไม่รู้สึกจำเจนะถึงแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เธอก็ยืนยันว่าคุณภาพต้องเท่าเดิมค่ะต้นทุนเฉลี่ยวันนึงอยู่ที่ 2,500 ถึง 3,000 นะคะซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ของเธอเองผสมกับแรงศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาที่ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งสิ่งเหล่านี้ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ทำให้มีการดำเนินต่อไปอย่างไม่สะดุดนะคะเธอเลือกลงตลาดด้วยตัวเองค่ะเพื่อควบคุมต้นทุนแล้วก็คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพราะสำหรับเธอของที่ให้ต้องดีพอค่ะไม่ใช่แค่พอประทังชีวิตแต่ต้องเติมกำลังใจให้ผู้รับได้จริงจุดเริ่มต้นของการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วงโควิด-19 นะตั้งแต่ปี2562นู่นแน่เมื่อหลายคนขาดรายได้แล้วก็โอกาสแทนที่เธอจะหยุดนะคะเธอกลับเพิ่มปริมาณการแจกแล้วก็ยืนหยัดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะในมุมมองของหมอเจี๊ยบเนี่ยวิกฤตราคาไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าก็คือการที่คนเราเนี่ยสูญเสียน้ำใจต่อกันเธอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเรียบง่ายนะคะแต่ก็ทรงพลังมากๆว่าการรู้จักพอและลดความโลภคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ในโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนจะแพงขึ้นทุกวันนะคะเรื่องราวของหมอเจี๊ยบก็ถือว่าเป็นเครื่องย้ำเตือนนะคะว่าบางสิ่งก็ยังมีค่าเท่าเดิมเสมอนั่นก็คือน้ำใจของคนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมเราก็ตามถ้าเกิดมีน้ำใจต่อกันทุกอย่างมันก็ดูชุ่มชื่นแล้วก็น่าอยู่นะคะคุณศิริญา
11: ค่ะใช่แล้วค่ะมันก็บางทีถ้าแบบต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะน้ำจิตน้ำใจนี่แหละค่ะที่ไม่เหือดแห้งนะคะทำให้เรายังมีพลังในการที่จะลุกขึ้นนะคะเดินต่อสู้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้
10: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักจิตอาสาแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเราก็มีกิจกรรมมาแนะนำกันค่ะในช่วงปฏิทินอาสา
5: ช่วงปฏิทินอาสา
11: ช่วงปฏิทินอาสานะคะวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสากันนะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมเพ้นผ้ากันเปื้อนนะคะเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุในโรงพยาบาลค่ะสามารถเอาไปทำที่บ้านได้นะคะเป็นจิตอาสาฟอร์มโฮมค่ะสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เขาจะให้ไปรับอุปกรณ์กันนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะคะช่วงบ่ายโมงถึง6โมงเย็นค่ะจะทำร่วมกันก็ได้หรือจะทำที่บ้านก็ได้นะคะกับกลุ่มค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะเขาก็บอกว่าอยากจะชวนทุกคนมาร่วมส่งต่อกำลังใจค่ะผ่านผ้ากันเปื้อนเพ้นลวดลายสวยงามให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะคะซึ่งทุกลวดลายคือชิ้นพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกค่ะแล้วก็ทุกสีสันคือพลังใจที่ส่งต่อถึงผู้ป่วยนะคะไม่จำเป็นต้องเก่งศิลปะค่ะแค่ตั้งใจและใส่หัวใจลงไปก็เพียงพอแล้วค่ะมาร่วมสร้างรอยยิ้มและกำลังใจเล็กๆให้กับป่วยไปด้วยกันนะคะกับกิจกรรมผ้ากันเปื้อนนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องป้อนอาหารค่ะผ้ากันเปื้อนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะเพื่อป้องกันอาหารหกค่ะช่วยให้รักษาความสะอาดของเสื้อผ้าผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนก็มีลักษณะบางเบาสวมใส่สบายมีสายคล้องคอสำหรับผูกหลังคอค่ะสามารถเช็ดทำความสะอาดหรือว่าซักได้ง่ายด้วยนะคะใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะจะมีค่าอุปกรณ์นะคะคนละ370บาทค่ะสามารถติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์0933628947ค่ะ0933628947ค่ะ
10: ค่ะต่อกันด้วยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมล่องแพเก็บขยะที่คลองผีหลอกจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเขาจัดขึ้นเป็นรอบที่15ละหลายรอบขนาดนี้แสดงว่ามีอะไรดีนะคะใครที่อยากจะไปคลองผีหลอกคือชื่ออาจจะน่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าสมัยก่อนชาวบ้านเขาออกหาปูหาปลาบริเวณนี้ค่ะมักจะมีเรียกว่าโดนดีกันเป็นประจำนะจนภายหลังก็เลยเป็นที่โจดจันกันถึงความน่ากลัวนะคะสันนิษฐานอาจเป็นเพราะว่า ของฝั่งริมตลิ่งบริเวณนี้นะคะมีวัดตั้งอยู่เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีเมนนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำเต็มไปหมดเนาะต่อมาชุมชนบ้านริมคลองเขาก็ช่วยกันจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนสร้างสรรค์นะคะให้มีความพร้อมในด้านความรู้สถานที่แล้วก็จัดให้ชุมชนเป็นศูนย์การเผยแพร่วิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมชุมชนใครที่อยากจะไปคลองผีหลอกนะคะอยากจะไปดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรอย่างที่เขาว่าจริงๆไหมก็ต้องไปที่กิจกรรมนี้ละค่ะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะคะที่สำคัญเลยแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวในตัวนะคะใครที่อยากจะไปกับกลุ่มวันไฟเดย์ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0831919554หรือเบอร์0926675041ค่ะ
11: ค่ะต่อกันที่กิจกรรมนะคะพบมิตรจิตอาสาค่ะชวนไปปลูกต้นไม้ฟอกปอดให้เมืองนะคะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมค่ะเพียงแค่ครึ่งวันเช้าเท่านั้นนะคะ 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟอกปอดให้เมืองนะคะไปปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินเก็บขยะในสวนสาธารณะนะคะแล้วก็มีวิทยากรนี่แหละค่ะมาพูดถึงกิจกรรมให้ฟังนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะไปเก็บกวาดเศษใบไม้แห้งพรวนดินรดน้ำต้นไม้เก็บขยะปลูกต้นไม้กันค่ะตั้งแต่ 8:30 ถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะวันที่31พฤษภาคมค่ะสามารถนะคะติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มพบมิตรจิตอาสานะคะ0814897499ค่ะ0814897499ค่ะ
10: ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนี้แล้วกันนะคะเป็นกิจกรรมพี่เลี้ยงอาสาค่ายวันหยุดหรรษาพาน้องสนุกที่วัดโคกปทุมธานีนะคะกับกลุ่ม VR Creative ค่ะเขาจัดขึ้นในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะใครที่อยากจะไปเขารับ20ตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะวันหยุดก็จะชวนพี่ๆน้องๆนะคะมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของน้องๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมสันทนาการกับน้องๆในชุมชนวัดโคกปทุมธานีนะคะเป็นการฝึกคิดฝึกวางแผนแล้วก็เป็นการให้นี่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่ในการให้ก็คือองค์ความรู้นั่นเองแหมน้องๆเขาก็เขียนมาซะยิ่งใหญ่เลยนะจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นเนาะการให้ที่ยิ่งใหญ่ก็คือการให้ความรู้นั่นเองกับกลุ่ม VR Creative ใครที่สนใจนะอายุ13ปีขึ้นไปก็สามารถมาเป็นพี่เลี้ยงอาสาได้นะคะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมว่ามีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างนะคะที่เบอร์0832543874ค่ะ0832543874นะคะใครที่อยากจะเป็นจิตอาสาก็เรียนเชิญค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณสิริญญาคะ
11: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าจิตอาสารับเชิญของเรารออยู่พร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะมาแบ่งปันกันนะคะเกี่ยวกับแวดวงจิตอาสาค่ะ
9: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปาลภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
1: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานพัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
10: กลับมาในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะวันนี้เราจะไปพูดกับนักจิตอาสาอีกท่านหนึ่งถือว่าเป็นการรียูเนียนแล้วกันนะคะเพราะว่านักจิตอาสาท่านนี้เราเคยพูดคุยไปเมื่อปี2023ละนี่ก็ผ่านมา3ปีนะก็ถือว่าเป็นนักจิตอาสาที่ทำงานต่อเนื่องค่ะหลายท่านที่เป็นแฟนรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะไม่แน่ใจว่าจะจำกันได้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็พูดคุยกันเยอะมากๆนะคะและแน่นอนทุกท่านที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยก็จะมีประสบการณ์การทำงานจิตอาสาที่โชคโชนแล้วก็เป็นนักจิตอาสาจากจิตวิญญาณพี่หนุ่มก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ทำงานจิตอาสามาหลายปีมากๆวันนี้เราต้องย้อนให้พี่หนุ่มนะคะเล่าเรื่องของตัวเองให้เราฟังนะคะวันนี้หลายท่านที่ฟังอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะพี่หนุ่มไหนนะคะพี่หนุ่มชัยธวัฒน์เพิ่มพลาดีใสนะคะเป็นอาสาฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งรหัสสื่อสาร15ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะพี่หนุ่มคะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
10: ค่ะก่อนอื่นนะคะพี่หนุ่มตามธรรมเนียมเราต้องให้พี่หนุ่มเนี่ยรายงานตัวโดยการพูดถึงแรงบันดาลใจที่มาที่ไปคือเส้นทางจิตอาสาตั้งแต่แบบจุดเริ่มต้นเลยนะคะแบบให้เล่าแบบขนาดย่อนะคะว่าเราเดินมาบนเส้นทางนี้ได้ยังไง
14: ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีดีเจทุกท่านแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการนะครับในส่วนของแรงบันดาลใจและเหตุการณ์ที่ทำให้ก้าวเข้ามาสู่จิตอาสาเป็นอาสาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะฮะหลักๆเลยก็เป็นเหตุเกิดที่เพลิงไหม้ที่สันติก้านะครับก็เมื่อประมาณวันที่1มกราคมปี52นะฮะเป็นเหตุการณ์แรกๆเลยที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ทำให้ได้เข้าไปที่เกิดเหตุแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภัยทุกภาคส่วนแล้วก็รวมไปถึงได้ช่วยเหลือในที่เกิดเหตุในเรื่องของการอำนวยการจราจรในเรื่องของการผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากที่เกิดเหตุในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังนำผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้ประสบการณ์มากๆเลยนะครับ
10: ค่ะเรียกว่าครั้งแรกก็ได้เจอกับเหตุการณ์ความสูญเสียของคนไทยเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นดังมากๆเลยเนาะพี่หนุ่ม
14: ใช่ครับตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากๆและเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับก็เป็นต้องขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ
10: ค่ะกับญาติครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ได้รับการสูญเสียในช่วงเวลานั้นเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจใหญ่ๆของพี่หนุ่มเลยใช่ไหมคะที่เห็นณเวลานั้นตอนนั้นได้เป็นเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือหรือยังคะอยู่ในมูลนิธิป่อเต็กตึงหรือยังคะพี่หนุ่มคะ
14: ยังเลยครับตอนนั้นเริ่มก้าวเข้ามาเป็นจิตอาสาก่อนนะครับจริงๆก่อนหน้านั้นคือเราอยากจะไปเหตุสึนามินะฮ
10: ะ
14: แต่ตอนนั้นเรายังไม่มีคอนเนคชั่นแล้วก็เป็นพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนนั้นได้แต่ส่งกำลังใจไปให้แต่พอเกิดในกรุงเทพก็เป็นเหตุซานติก้าเลยได้ก้าวเข้าสู่อาจิตอาสาอย่างเต็มตัวแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนะครับ
10: ค่ะโอ้ปีนั้นจนถึงปีนี้10กว่าปีได้ไหมคะ
14: ใช่ครับโหประมาณเกือบ
10: 20
14: กว่าปีเลยนะครับ
10: โอ้นานมากเลยนะคะพี่หนุ่มเนาะคือที่ระยะเวลาเนี่ย งานนี้ถึงจะเป็นงานแรกที่ใหญ่ของพี่หนุ่มแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะก็เรียกว่าน่าจะเรียนรู้การทำงานจิตอาสามาเนืองๆใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับวันนี้หลังจากเหตุการณ์เกิดสันติก้าก็ได้มีโอกาสกลับไปสันติก้าด้วยนะฮะหลังจากประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับไปช่วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งด้วยนะครับช่วยแบบตรวจสอบหาวัตถุพยานเพิ่มเติมอีกนะครับ
10: ค่ะคือหลังจากที่เราเจอเหตุการณ์หนักๆใหญ่ๆรุนแรงแบบนั้นก็ไม่ทำให้ความเป็นจิตอาสาของเราลดลงยิ่งอยากจะเป็นนักจิตอาสาหนักขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะเราทำงานจิตอาสาอันนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไม่แรกหรอกเนาะแล้วมีประสบการณ์ไหนนะคะที่แบบเรารู้สึกว่านอกจากซันติก้าพับเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันใหญ่มากจริง
14: ๆก็หลังจากนั้นน่ะได้ฝึกแล้วก็ได้เข้ามาอยู่มูลนิธินะครับเหตุที่สะเทือนใจแล้วก็เป็นเหตุใหญ่อีกเหตุหนึ่งก็เหตุต้องพูดชื่อได้ไหมฮะเหตุที่เป็นดาราซีวิกนะฮะดาราซีวิกละกันที่ชนบนทางด่วนนะฮะตัวเองเสียชีวิต9ศพเลยนะครับเคสนี้ก็เป็นเหตุที่สะเทือนใจแล้วก็ประสบการณ์สูงมากๆนะครับ
10: ข่าวดังเชื่อว่าพูดไปใครก็รู้เลยร้องอ๋อเลยเนาะตอนนั้น
14: ใช่ครับ
10: ค่ะการที่เราไปทำงานแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นอยู่ตลอดเลยพี่หนุ่มก็คือความสูญเสียเรากลัวไหมคะเรากลัวเลือดกลัวอะไรแบบนี้ไหมคะจริงๆแล้วอะ
14: เบื้องต้นก็ไม่ได้ถึงขนาดกลัวนะครับไม่ได้ถึงขนาดกลัวแต่อาจจะแบบแพนเราจะมีอาการตกใจนิดๆแต่ที่เหลือก็มันเป็นเหมือนกับหลักสูตรทางการแพทย์นะครับเหมือนกับว่าถ้าเรามีสติแล้วเราตั้งใจจริงๆแล้วถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือเขาได้นะครับมันก็เป็นบทพิสูจน์ของทางจิตใจแล้วก็ร่างกายส่วนหนึ่งเพราะว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของภาพที่เหตุการณ์ที่ไม่น่าดูฮ
10: ะ
14: มันจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องของกลิ่นในต่างๆอีกด้วยนะครับที่เราต้องฝึกนะฮะ
10: คือผู้คนที่อยู่ล้อมรอบด้วยใช่ไหมคะพี่หนุ่มเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละที
14: จุดเกิดเหตุเนี่ยอย่างแบบไฟไหม้เราก็ต้องดูด้วยว่าไม่ให้กลิ่นควันเข้ามาที่เราอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบสำลักควันได้ในที่เกิดเหตุเราก็อาจจะต้องดูเรื่องของควันลดฝุ่นในเรื่องของกลิ่นคาวต่างๆกลิ่นจากผู้เสียชีวิตหลายวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องฝึกด้วยนะ
10: ก็คือจะต้องมีการอบรมตามขั้นตอนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
14: ใช่ครับเราต้องมีการฝึกอบรมแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงกรีดร้องหรือเสียงแบบขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบตั้งจิตให้เข้มแข็งนะครับเพราะไม่งั้นเราก็จะมือสั่นหรือทำอะไรไม่ถูกก็จะช่วยได้ช้าลงนะครับ
10: อู้สำคัญมากเลยนะคะการตั้งสมาธิตั้งจิตเวลาที่ช่วยคนเพราะว่าบางทีเราเจอหนักๆก็ยังคิดอยู่นะคะว่าคนที่ทำงานเป็นจิตอาสาเนี่ยเวลาเจอเลือดเยอะๆเจอผู้ประสบภัยที่เขาร้องโหยหวนเจอคนที่เสียชีวิตหรือแม้กระทั่งบางทีอุบัติเหตุหนักๆเนาะมันมีชิ้นส่วนด้วยใช่ไหมคะพี่หนุ่มคืออยากรู้ว่าทำใจกันยังไงบ้างคือมีไหมคะที่บางทีเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นไหมคะ
14: ก็ถ้ากรณีที่อาสาจิตอาสาเข้ามาไม่ไหวเนี่ยจริงๆก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับก็ต้องฝึกจนกว่าจะผ่านก่อนเราถึงจะได้เข้ามาเป็นจิตอาสาตัวจริงนะครับเพราะไม่งั้นจะทำให้ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีอุปสรรคในการทำงานนะครับอาจจะแบบมีสติของเพื่อนๆอาจจะหลุดกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องฝึกหนักเลยในเบื้องต้นนะฮะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้วัตถุพยานหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยมีปัญหาด้วยนะก็เรื่องของสติสำคัญและประสบการณ์สำคัญก่อนนะครับถึงจะก้าวเข้ามาได้นะครับ
10: ค่ะเรียกว่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะเข้าไปทำก็ทำได้เลยไม่ใช่นะคะคือภาพจำของเราหลายๆคนที่เห็นมูลนิธิป่อเต็กตึงก็คือเรามองว่าเป็นมูลนิธิเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมตึกถล่มอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นภารกิจหลักๆแล้วมีภารกิจแบบย่อยๆอื่นๆเราสามารถเรียกป่อเต็กตึงได้ไหมคะ
14: ก็เ ภารกิจในส่วนของโปรเจกต์ตึงที่รับผิดชอบในเบื้องต้นนะฮะก็จะเป็นเรื่องของผู้ป่วยด้วยนะครับเรื่องของผู้ป่วยในเรื่องของการเปิดประตูรถเปิดประตูบ้านช่วยเหลือสุนัขแมวนะฮะที่ถูกติดคอติดรั้วถูกเหล็กเสียบเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยด้วยนะครับหรือแม้แต่โทรศัพท์ตกน้ำกุญแจรถตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยตกท่อเราก็ลงไปเก็บให้นะครับ
10: ค่ะอันนี้คือได้หมดเลยนะคะก็เป็น
14: อ๋อจะมีเพิ่มเติมก็จับสัตว์ได้คานด้วยนะครับ
10: อ๋อน้องวรนุชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ได้หมดเลย
14: น้องงูน้องวรนุชนะครับอย่างของงูก
10: ็
14: เคยไปจับที่ช่อง9สวทนะครับ
10: คือพี่หนุ่มนี่เป็นพนักงานอสมทนะคะเป็นคนเก่าคนแก่ของอสมทเลยเพราะฉะนั้นก็ที่อสมทก็มีงูด้วยนะคะท่านผู้ฟังและอย่างหนึ่งนะคะพี่หนุ่มเราก็พูดถึงภารกิจของมูลนิธิปอเต็กตึงในระดับหนึ่งแล้วกลับมาที่พี่หนุ่มดีกว่าการทำงานมูลนิธิเนี่ยที่พี่หนุ่มเรามาทั้งหมดคือผ่านมือพี่หนุ่มมาหมดแล้วใช่ไหมคะ
14: เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นในกลุ่มที่เป็นแบบสำหรับเจ้าหน้าที่หรืออาสาขั้นสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำน้ำงมหาสิ่งของของกลางหรือว่าดำน้ำลงหาผู้เสียชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรือว่ามันจะเป็นในเรื่องของขั้นสูงต่างๆเช่นการโรยตัวหรือโลบเรส
10: ค
14: ิวนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางบนตึกหรือที่ตกลงไปในท่อบำบัดน้ำเสียอะไรลักษณะอย่างนั้นอันนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ
10: ค่ะแต่ก็เกือบจะถึงอยู่แล้วใช่ไหมคะงานจิตอาสาเนี่ยโดยเฉพาะของมูลนิธิน่าจะมีทุกวันอยู่แล้วพี่หนุ่มเองทำทุกวันไหมคะมีการแบ่งเวลาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแบบต้องออกไปมูลนิธิบ่อยแค่ไหนคะหรือว่ามีเคสอะไรที่เราต้องไปด่วนวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่พอที่จะประมาณให้ได้ไหมคะ
14: ในหลักของเป็นอาสาสมัครนะฮะอย่างน้อยต้องออกช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่สัปดาห์ละ1วันนะฮะอย่างน้อย4ชั่วโมงนะฮะในส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นเหตุซึ่งหน้าเกิดเหตุกระทันหันพอดีในภาษาวิทยุสื่อสารก็เรียกว15เหตุนะครับก็เกิดเหตุซึ่งหน้าเราก็เข้าไปช่วยได้ทันทีเลยนะครับ
10: ไม่ถึงเราเดินทางไปทำอะไรก็แล้วแต่เกิดเดี๋ยวนั้นเราก็ไปทั้งอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะตรงนั้นเลย
14: ใช่ฮะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นขับรถมาเจอเหตุรถชนกันด้านหน้าเมืองไทยพัทละอย่างเงี้ยนะครับเราก็จอดลงไปช่วยเลยหรือเราไปธุระซื้อของมาเห็นกลุ่มควันปุ๊บเกิดเหตุไฟไหม้เราก็เข้าไปช่วยเลยทันทีล่าสุดก็ได้ไปช่วยมาแล้วก็มารู้ที่หลังว่าเป็นบ้านของดีเจขึ้น FM 99นะครับที่ไปช่วยประสานงานดับไฟนะคร
10: ับ
14: อ๋อ
10: ค่ะอ๋อนั้นพี่หนุ่มก็ไปด้วยเหรอคะ
14: ใช่ครับมาทราบที่หลังด้วยครับว่าเป็นบ้านของดีเจของ FM 99นะครับ
10: ค่ะแสดงว่าก็วนๆเวียนๆกับคนรู้จักกันเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเหตุเหล่านี้นอกจากที่ต้องทำประจำอยู่แล้วคือทุกวันอย่างน้อย4ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วก็เหตุเฉพาะหน้าด้วยที่พี่หนุ่มเจอเนาะโอ้ทำมาหลายเป็น10ปีอย่างนี้พี่หนุ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนไปในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ้างไหมคะว่าคือเมื่อก่อนมันมีอุบัติเหตุในแบบเกิดขึ้นแบบไหนปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
14: ก็เบื้องต้นก่อนเลยต้องขอเกริ่นว่าตอนนี้นะมันยังเมื่อก่อนเนี่ยการจราจรจะไม่ค่อยติดขัดมากแต่สมัยเนี้ยการจราจรติดขัดมากก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนแรกเลยที่ทำให้การช่วยเหลือนะฮะเปลี่ยนไปในเรื่องของการเดินทางนะครับก็เนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเร่งรัดเราให้เรารีบไปแต่การจราจรที่ติดขัดเนี่ยบนท้องถนนก็จะมองว่ากู้ภัยจะรีบไปไหนเนี่ยฮะก็เลยเกิดปัญหาแต่ทีนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนนะครับว่ากรณีขับรถติดเนี่ยก็ต้องท่านเร็วได้ก็เร็วช้าได้ก็ช้าสัญญาณจราจรไฟแดงก็ต้องตรวจสอบไปชัดเจนก่อนที่จะข้ามหรือฝ่าไปหรือไม่ก็รอไฟเขียวก่อนนะลักษณะอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นแต่ในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของในกทม.หรือว่าปริมณฑลนะครับเรื่องผิวการจราจรที่ ซ่อมแซมกันเป็นประจำหรือว่าการขุดเจาะเปิดฝาท
10: ่
14: ออ
10: ๋อไม่เสร็จสักทีใช่ไหม
14: หรือว่าลงสายไฟใต้ดินนะฮะนี่เป็นปัญหาใหม่แล้วเกิดอุบัติเหตุใหม่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาทำให้จะต้องมีเรื่องของการใช้ลบเลสคิวเข้าไปช่วยเหลือนี่คือหลักสูตรใหม่ที่เข้มข้นนะฮะก็คือการใช้เชือกลงไปช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะครับ
10: อ๋อก็คือมีอุบัติเหตุอุบัติใหม่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ต้องเรียนรู้เรื่อย
14: ๆใช่ครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในตกมันลดตกลงไปในท่อหรือรถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อบำบัดน้ำเสียหรือทางเดินสายไฟเนี่ยมันจะมีเรื่องของฝาท่อปิดไม่สนิทแล้วทำให้เกิดรถจักรยานยนต์เกิดอุบั

0: เอสใหม่หลักสูตรเข้มข้นที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ต้องไปฝึกนะครับ
1: ค่ะเหตุการณ์นี้พี่หนุ่มได้ไปได้ดูบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าไปอยู่แถวๆนั้นบ้างไหม
0: ได้ไปครับได้ไปและโชคดีก็ได้เข้าไปที่เกิดเหตุแต่ของในตัวพี่หนุ่มจะอยู่รอบนอกนะฮ
1: ะ
0: คอยถ่ายภาพประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่ประทับใจเลยก็ได้เจอท่านอาจารย์ผู้ว่าท่านผู้ว่ากทมท่านอาจารย์ชัชชาตินะครับท่านก็มาที่เกิดเหตุตรวจที่เกิดเหตุแล้วก็ไลฟ์ออนเฟซบุ๊กของเพจท่านนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ได้เจอท่านพอดีท่านก็มาสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้รายงานให้ท่านในวันที่เกิดเหตุวันนั้นนะครับก
1: ็
0: เป็นเหตุที่ประทับใจมากนะครับ
1: แล้วก็ได้เจอตัวเป็นๆของท่านมีแต่คนชมเลยนะคะพี่หนุ่มคะเนาะเหตุการณ์นั้นท่านผู้ว่าท่านจัดการได้ดีมากนะคะแต่เราก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรืออะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเนาะเพราะเราปรับตัวกันมากจริงๆนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิเองก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเนี่ยจะแบบแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมอีกน้ำท่วมเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องลงไปไหมคะพี่หนุ่มช่วงที่ผ่านมาที่ภาคใต้เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ฮะก็เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของปตทลงไปเป็นหลักเลยครับเนื่องจากของมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีธงเซ็งเซ็งตึงหาดใหญ่นะครับของจังหวัดสงขลาเป็นมูลนิธิพี่น้องของมูลของปตทเลยนะฮะก็เป็นตระกูลเขาเรียกตระกูลเซ็งตึงนะฮ
1: ะ
0: ก็ลงไปช่วยเต็มที่แล้วก็มีคุณแท็กพรัญญูเป็นอาสาแกนหลักที่เป็นศิลปินลงไปช่วยนะครับผม
1: ค่ะโหก็คือไปหลายที่ไม่ได้อยู่แค่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าที่ไหนมีภัยพิบัติก็ไปได้หมดใช่ไหมคะตัวพี่หนุ่มเอง
0: ก็ถ้าพี่หนุ่มว่างเนอะก็ไปทุกที่นะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่และอาสาที่อยู่เป็นเพื่อนพี่น้องกันแล้วก็ใหม่น้องๆใหม่ๆนะครับก็เข้าไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายทางโซนอีสานโคราชอะไรอย่างเงี้ยครับบนทางมูลนิธิปตทเราไปช่วยเหลือหมดนะครับขอให้ทางก็จะเป็นทางผู้ว่าหรือว่าทางเป็นประธานมูลนิธิในเครือติดต่อมานะครับ
1: ค่ะอย่างตัวพี่หนุ่มเองนี่ก็ต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลนะคะต้องเลี้ยงลูกด้วยนะคะเป็นคุณพ่อเนาะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาไปทำงานจิตอาสาอีกเคยเหนื่อยจนท้อบ้างไหมคะ
0: คือเหนื่อยจนท้อโดยตัวงานนี่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะท้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโดนประชาชนอคติหรือว่าจะโดนแบบตำหนิโดยที่ไม่ทราบไม่ได้เช็คเหตุผลหรือสาเหตุก่อนนะครับอย่างเช่นแบบกรณีเคสล่าสุดลักษณะอย่างเงี้ยนะคะที่มีอาสาเถื่อนนะครับ
1: ค่ะอ๋อใช่ที่ไปลวนลามใช่ไหมคะ
0: ของดารานางแบบชาวต่างชาตินะครับนางแบบลูกครึ่งนะฮะที่เข้าไปล่วงละเมิดแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ขนาดอย่างเงี้ยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอบคุณที่ออกมาแจ้งนะฮะแต่กรณีเนี้ยมันทำให้อาการพาดข่าวของสื่อบางสำนักอ่
1: ะ
0: ลงแค่ว่ากู้ภัย
1: ล
0: งแค่ว่ากู้ภัยแต่ว่าเราถูกเหมารวมไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่ได้ระบุว่าคนนั้นเป็นอาสาคนนั้นเป็นใครไม่ได้ตรวจสอบกันตั้งแต่แรกแล้วเขาเป็นอาสาที่นอกเครื่องแบบเข้าไปไม่มีใส่ชุดไม่มีรถติดตรามูลนิธิแล้วก็ไม่มีบัตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อาคารหรือรปภ.ก็ปล่อยปละละเลยให้เข้าไปโดยพละการทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมานี่ก็เลยทำให้รู้สึกเสียใจนิดนึงนะครับ
1: ค่ะคือจริงๆคนคนนี้ไม่ได้เป็นอาสาสมัครหรือว่าเป็นนักกู้ภัยอะไรใดๆเลยคือสวมรอยเข้าไปเนียนๆใช่ไหมคะพี่หนุ่ม
0: ล่าสุดนะฮะเขาเคยอย่างแจ้งว่าเคยเป็นอดีตกู้ภัยจากต่างจังหวัดแต่ล่าสุดเนี่ยไม่ได้เป็นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีชุดไม่ได้มีบัตรขององค์กรในกรุงเทพนะฮ
1: ะ
0: กรณีเนี้ยเราถือว่าเป็นวิชาชีพนะเป็นพวกเกี่ยวกับอาสาเถื่อนหรือเป็นจิตอาสาเถื่อนไม่ใช่อาสาแล้วจิตอาสาเถื่อนนะครับคล้ายกับพวกที่เอาชุดเครื่องแบบข้าราชการมาใส่แล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนนะครับ
1: ค ค่ะอย่างในกรณีแบบนี้สมมติถ้าประชาชนทั่วไปเราจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นยังไงคะพี่หนุ่มว่าเนี่ยเป็นนักจิตอาสาที่แบบเป็นตัวจริงๆไม่ใช่สวมรอยหรือว่า

0: ลอมมา
1: ขอฝากประชาสัมพันธ์เลยนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มีเหตุในบ้านเรือนหรือว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหรือเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพกู้ภัยนะฮะก่อนจะเข้าบ้านเรือนหรืออาคารนะรบกวนให้ท่านตรวจสอบบัตรในแต่ละหน่วยงานสังกัดหรือชุดเครื่องแบบถ้ามีชุดเครื่องแบบก็จะยิ่งดีนะครับก็คือกรณีนี้จะเป็นอาสาที่ผ่านการฝึกแล้วก็มีการมูลนิธิเขาเรียกว่ามีการคัดกรองมาแล้วนะฮะว่าดี 100% นะครับดี 100% เลยแต่ว่าในทุกสังคมทุกอาชีพมันอาจจะมีดีหรือไม่ดีปนกันไปอ่ะเราก็จะพยายามคัดกรองเอาคนไม่ดีออกไปฮะเป็นลักษณะแบบปลาเน่าเราต้องตักออกแต่พอดีอาสาสมัครหรือจิตอาสาจะค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะตรวจสอบได้ไม่ละเอียดนะฮะแต่เรารับประกันว่าถ้าเราทราบเนี่ยเราจะนำเขาออกไปแล้วดำเนินคดีความแน่นอนนะครับ
0: ค่ะเรียกว่าลปภ.ก็ต้องดูในเบื้องต้นด้วยใช่ไหมคะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเขามีบัตรหรืออะไรเป็นหลักประกันว่าเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธิแน่นอนอย่างน้อยก็น่าจะมีรถที่มีตราสัญลักษณ์อะไรที่แบบแน่อันนั้นก็น่าจะเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะพี่หนุ่มเวลามีรถปอติ๊กตึ้งหรือรถอะไรอย่างเงี้ยไปใช่ไหมคะก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะ
1: ใช่ครับใช่ฮะแต่ว่ากรณีนี้ก็ควรจะให้อาสาสมัครหรือจิตอาสาสวมเครื่องแบบแล้วก็ติดบัตรให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพราะว่ากรณีอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาอาจจะแอบเอาไปติดตราหรือว่าเอาแอบซื้อเครื่องแบบมาใส่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะคร
0: ับอ๋อมันก็มี
1: แต่ถ้ากรณีเนี้ยถ้ามีจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ
0: ค่ะโอเคก็เรียกว่าช่วยๆกันตรวจสอบเบื้องต้นเนาะทั้งรปภ.ทั้งตัวเราเองที่เป็นลูกบ้านนะเพราะว่าอย่างที่พี่หนุ่มพูดไปว่าถ้าเกิดปลาเน่าตัวเดียวนี้มันเหม็นแบบเหม็นแล้วคนก็จะเริ่มไม่ไว้ใจเพราะว่าถ้าเริ่มไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่มูลนิธิเองก็ทำงานลำบากใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะทำงานลำบากมากเลยโดยเฉพาะตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาผู้ชายนะฮะกรณีที่เราจะตรวจสอบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงตอนนี้เกรงไปหมดเลยนะครับอาจจะต้องแบบขออนุญาตจริงๆหรือไม่ก็ต้องมีการเพิ่มจิตอาสาผู้หญิงเข้ามาหรือไม่เราก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับที่เป็นรถแอมบูเลนซ์เข้ามาซัพพอร์ตนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเราคงจะไม่ถ้าไม่ได้รับอนุญาตเราก็จะไม่กล้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลหรือทำ CPR ในกรณีเคสผู้ป่วยผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้หญิงแล้วนะครับ
0: ค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่เป็นผู้หญิงนี่มีเยอะไหมคะหรือว่าไม่มีเลย
1: ช่วงก่อนช่วงสมัยก่อนนะครับอาจจะยังไม่เยอะแต่ช่วงนี้เยอะขึ้นนะครับช่วงนี้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้เราก็พยายามจะคัดกรองหรือว่าเชิญชวนอาสาจิตอาสาที่เป็นผู้หญิงเข้ามาก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณเมธิชานะฮะที่เป็นดีเจของคลื่นลูกทุ่ง95นะฮ
0: ะ
1: นี่ก็เป็นตัวอย่างของจิตอาสาของมูลนิธิปอดติ๊กตึ้งนะครับที่ได้เรียนจบขั้น EMTB ก็คือได้เรียนหลักสูตรเป็นเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์เลยนะครับนี่ก็ขอชื่นชมนะครับ
0: ค่ะเรียกว่าเป็นสวยๆใช่ไหมคะคุณเหมือนจะเคยเห็นอยู่
1: สวยด้วยเก่งด้วยนะคร
0: ับ ค่ะเจ้าหน้าที่หญิงมูลนิธิที่ทำงานจิตอาสาส่วนใหญ่หน้าตาสวยๆมีความสามารถกันทั้งนั้นเลยนะคะพอเห็นเราก็เจริญหูเจริญตาด้วยเหมือนกันน้องพี่หนุ่มเนาะแล้วพูดถึงนักจิตอาสาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากจะไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่เรามีข้อกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรเยอะไหมคะหรือว่าสามารถสมัครได้ทุกเพศทุกวัย
1: เบื้องต้นก็ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยถ้ามีคอนเนคชั่นเนี่ยในเรื่องของคนที่รู้จักในมูลนิธิก็จะยิ่งดีนะฮะก็ช่วยรับรองในเรื่องของการทำงานแล้วก็พฤติกรรมต่างๆนะฮะในการประเมินแบบ360องศาเลยในส่วนที่3ก็จะต้องเป็นเรื่องของอาชีพการงานก็ต้องมีอาชีพการงานที่มั่นคงก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่มีอาชีพการงานที่มั่นคงการที่เขาจะเข้ามาเป็นจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงหรือหวั่นไหวฮะเข้ามาแอบแฝงในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือว่าทำมิไม่ดีแล้วก็เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงองค์กรนะครับ
0: โอ้เข้าใจเลยคือเราต้องรอบคอบไว้ก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าก็จะมีข่าวเหมือนกันเนาะที่เจ้าหน้าที่ไปหยิบฉวยสมบัติของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนั้นเนาะป้องกันไว้ใช่ไหมคะพี่หนุ่มน่าจะ
1: ใช่ครับเป็นที่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนว่าถ้าเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิต่าง
0: ๆ
1: หรือว่าสปอตติ๊กตึ้งนะครับถ้าเป็นตัวจริงแล้วนะฮะในความซื่อสัตย์ของเราแล้วก็ในความเคารพต่อองค์หลวงปู่ไต่ฮ่องกงแห่งมูลนิธิสปอตติ๊กตึ้งนะฮ
0: ะ
1: เรามีสัจจะอธิษฐานนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็การทำงานที่ดีการรักษาชื่อเสียงองค์กรอยู่แล้วนะฮะเรื่องแบบนี้เนี่ยแม้แต่ตัวหนุ่มเองหรือพี่ๆเนี่ยเราจะไม่ทำเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมแล้วก็ทำลายชื่อเสียงองค์กรเนี่ยเราไม่ทำแน่นอนชื่อเสียงครอบครัวด้วยแล้วตรงนี้เนี่ยเราขอประชาสัมพันธ์ตรงที่ว่าบางครั้งในที่เกิดเหตุนะฮะกว่าเราจะไปถึงเราจะได้รับแจ้งเนี่ยจากตำรวจหรือว่าทาง1669เนี่ย15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงกว่าเราจะไปถึงที่เกิดเหตุนะครับบางทีอยากให้มองด้วยว่าประชาชนหรือพลเมืองดีที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ไม่ดีแอบแฝงเข้าไปนะฮะอาจจะแบบไปหยิบฉวยข้าวของเข้าไปขโมยของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงเนี้ยอยากจะให้ประชาชนที่เป็นพลเมืองดีช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายเราไปที่หลังแต่ของหายเนี่ยก็จะมาโทษกู้ภัยก่อนยกตัวอย่างเช่นมีอยู่เคสหนึ่งที่พี่หนุ่มเคยเจอเองเลยนะฮะม
0: ี
1: รถยนต์ของคุณลุงเขาน้ำมันหมดนะฮะอยู่ตรงบริเวณตรงช่วงปากซอยรัชดาซอย7พี่หนุ่มไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บกลับกลายเป็นว่ามีรถแท็กซี่อาสามาบอกคุณลุงว่าจะไปซื้อน้ำมันให้นะฮะคุณลุงก็ยื่นเงินไปให้500บาทสุดท้ายแท็กซี่คันนั้นนะฮะก็เอาเงินคุณลุงไป500บาทแล้วก็ขับหนีไปเลยตามไปแล้วก็ไม่เจอแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นที่พี่หนุ่มอยู่ในเหตุการณ์ก็เลยแจ้งว่าแท็กซี่เขาเอาเงินคุณลุงไปนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมอ่ะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณลุงให้คุณลุงไม่ต้องห่วงนะแล
0: ้
1: วผมก็ให้ดูบัตรให้ดูอะไรให้แล้วก็ไปซื้อน้ำมันมาเติมให้คุณลุงเงี้ยเหตุการณ์นี้ก็เคยเจอมิจฉาชีพกับตัวเองเลยนะครับ
0: คนเนาะน่ากลัวนะคะจะว่าทุกอาชีพมันมีทั้งคนที่ดีคนที่เลวแบบปะปนกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเหมารวมก็ไม่ได้จริงๆนะคะพี่หนุ่มคะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของกู้ภัยนะคะแล้วก็เหตุผลที่เราไม่ควรตัดสินใครเพียงแค่คนหนึ่งคนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมกู้ภัยของมูลนิธิทุกมูลนิธิเลยเนาะเพราะว่าการที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีใจที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นจริงๆเนาะแล้วพี่หนุ่มคะอยากจะให้ฝากถึงคนที่อยากจะทำงานจิตอาสาว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำจริงๆเนี่ยเขาควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ในเบื้องต้นก็ต้องอยากจะให้ตั้งมั่นนะฮะในเรื่องของศีลธรรมแล้วก็ในเรื่องของการรักองค์กรและรักครอบครัวในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าถ้าเรามีตรงนี้เข้ามาปุ๊บการเป็นจิตอาสาก็จะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการฝึกนะครับในการฝึกหลักสูตร FR หลักสูตร EMR หลักสูตร EMTB อย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของการทำ CPR ในเรื่องของการใช้เครื่อง AED แล้วก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุในเรื่องการอำนวยการจราจรนะฮะต้องครบทุกด้านเลยในเรื่องของความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุในเรื่องของตัวเราด้วยเราไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเราก็ต้องดูแลผู้บาดเจ็บดูแลทรัพย์สินผู้บาดเจ็บแล้วก็ดูแลตัวเราเองด้วยฮะให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็ในเรื่องของความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆหรือว่าผลประโยชน์อย่างเงี้ยนะฮะเราต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเด็ดขาดเพราะว่ามันก็จะย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งในเรื่องของศีลธรรมถ้าเราทำได้ตรงนี้ทั้งหมดในการเป็นจิตอาสาเนี่ยเราก็จะทำได้ดี 100% รวมไปถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ความชื่นได้รับคำชื่นชมแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้กับครอบครัวหรือแม้แต่เวลาเราอยู่ในที่เราเดือดร้อนเราขับขันเราก็จะมีคอนเนคชั่นที่ให้อาสาจุดอื่นๆหรือคนอื่นมาช่วยเหลือเรารวมไปถึงบุญกุศลที่เราได้รับนะฮะก็จะส่งเสริมให้เราเนี่ยสุขภาพดีหรือการงานดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะแล้วงานจิตอาสานี้ช่วย เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของพี่หนุ่มบ้างไหมคะหรือว่าเยียวยาชีวิตจิตใจยังไงบ้าง
1: ของพี่หนุ่มก็โดยรอบครอบครัวฮะก็สนับสนุนแล้วก็คนในหมู่บ้านหรือคนที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะค่อนข้างชื่นชมอันนี้เราก็ดีใจด้วยเวลามีปัญหาหรือเกิดเหตุอะไรเขาก็จะมาบอกเราหรือเรียกเราหรือเวลาเราไปช่วยอะไรเนี่ยเราก็จะแบบหาข้อมูลมารายงานมีการอัปเดตความปลอดภัยให้กับในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยการทำงานหรือครอบครัวเราเนี่ยก็จะเลยรุ่งเรือง
0: ค
1: ่ะในรุ่งเรื่องของเราก็จะได้รู้เลยว่าคนป่วยเนี่ยเขาเป็นอะไรเราจะต้องดูแลสุขภาพยังไงแนะนำครอบครัวยังไงหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆเกิดอัคคีภัยเกิดจากอะไรแล้วก็เอามาใช้ในกับครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวเราได้ตรงนี้แล้วเราก็นำไปเป็นวิทยากรต่างๆได้อีกตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประทับใจให้กับตัวเองมากๆนะครับ
0: ค่ะตั้งใจจะทำงานจิตอาสาไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
1: ก็เคยต้องเกริ่นก่อนอย่างนี้นะครับว่าการที่เข้ามาเป็นจิตอาสาของมูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งนะฮะทุกคนจะต้องศรัทธาในองค์หลวงปู่ไต่หงกงนะฮะเป็นพระอริยสงฆ์เจ้าแห่งสัวเถาประเทศจีนนะฮะก็ท่านเป็นต้นแบบเลยเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเลยนะครับในเรื่องของสาธารณกุศลอาหารการบริจาคยารักษาโรคเก็บศพรายญาติอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนที่เป็นอาสาจิตอาสาจริงๆของป่อติ๊กตึ๊งจะศรัทธาแล้วก็รักท่านมากเราจะยึดตั้งมั่นถือมั่นในคุณงามความดีของท่านนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะก็ทำให้เราเนี่ยสืบสานเจตนารมณ์ต่อจากท่านนะฮะเหมือนเป็นพรหมลิขิตนะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าชาติปางก่อนเราอาจจะเป็นลูกศิษย์ท่านหรือลูกหลานท่านนะฮะชาติปางนี้เราก็เลยได้มารับใช้ท่านสืบสานปณิธานของท่านต่อแล้วก็ช่วยเหลือประเทศกรุงเทพประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะเรียกว่าให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะให้ทุกคนแบบผ่านห่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เนาะเวลาเจออุบัติเหตุหรือว่าเจอเรื่องยากๆมีมูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งเป็นเพื่อนคุณนะคะจะอยู่ข้างคุณแล้วก็ช่วยเหลือในยามคับขันใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะวันนี้ต้องบอกว่าแค่ฟังน้ำเสียงพี่หนุ่มที่เล่านะคะฉะฉานมีความสุขมากๆก็คงไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่างานจิตอาสานี่ดียังไงเพราะคนที่ทำงานจิตอาสาส่วนใหญ่นะคะจะเหมือนคนเสพติดความดีค่ะพอทำแล้วเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วแน่นอนคนทำความดีก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่หนุ่มทีมงานแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขนะคะพี่หนุ่มคะและขอบคุณมากๆที่วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะ
1: ครับผมยินดีนะครับในก่อนจบไปขอฝากนิดนึงนะฮะก็มูลนิธิป่อเต็กเสียงตึ้งนะฮะเป็นภาษาจีนแจ้จิ๋วแปลว่าคุณานุสรแห่งคุณงามความดีนะฮะใครที่อยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาของป่อเต็กตึ้งก็ขอให้ยึดมั่นตั้งมั่นถือมั่นในคำนี้แล้วก็มูลนิธิป่อเต็กตึ้งจะมี3ส่วนหลักๆนะฮะสโลแกนคือช่วยชีวิตคือมูลนิธิป่อเต็กตึ้งรักษาชีวิตคือโรงพยาบาลหัวเฉียวสร้างชีวิตคือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะฮะก็เป็นสโลแกนของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งนะครับ
0: ค่ะโอ้ยังไงขอบพระคุณมากนะคะพี่หนุ่มคะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากมากนะคะยินดีนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะที่พูดคุยไปนะคะเป็นพี่หนุ่มค่ะคุณชัยธวัฒน์เพิ่มพลายดีไซน์นะคะพี่หนุ่มเคยทำงานอยู่ที่บมจ.อสมท.ของเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็ทำงานจิตอาสานะคะเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งนะคะรหัสสื่อสาร15เรียกว่าเป็นคนดีที่ดีจากใจจริงๆนะดิฉันการันตีได้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมากๆนะคะมีอะไรก็คือช่วยหมดแกใจดีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักจิตอาสาของคนที่อยู่รอบตัวแล้วก็รู้จักนะคะอยากจะให้ทุกคนแบบได้รู้จริงๆว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีคนดีแล้วก็ช่วยเหลือชอบช่วยเหลือสังคมอยู่จริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้รายการเมล็ดพันธุ์ความดีเดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะปิดรายการนะคะใครที่มีนักจิตอาสาดีๆอยากจะให้เราเชื้อเชิญมาพูดคุยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ Thinking Radio มาได้ค่ะนะคะก็แนะนำเราได้เลยสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนรุปานภัทรสิทธิสกุลแล้วก็คุณศิริยามงคลวัฒน์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน